0: ตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หัทไททิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
3: ท่านมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ Four Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยกันนะครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทําหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอวานนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hub ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23แต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
5: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำ Quick Big Win ภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี Impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้แล้วก็มี Big Win ก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่า Long Win ก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
4: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว
6: ้เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOI อันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงการคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่มาช่วยกันด้วยเพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้าง growth ที่เป็นมากกว่า 3% แล้วก็รวมทั้งผลักดันให้ไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน Top 20นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนยึดแล้วก็ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อมาช่วยกันครับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมธนาคารด้วยครับ
4: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยประธานสภาหอการค้าไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจภาคเอกชนยังได้แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ10,000บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่อีมันนี่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
7: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
0: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
10: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธ กลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
0: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิปวิจารกับนภพกรตุงคัสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 24-22 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักดิ์จอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมจุดสิ้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น7-5และ6-0และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ในคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2จากประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง2-0เซต6-4และ6-2นั่นผลชายเดียวรอบชิงชนะเลิศอนันทีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวันอมาราสิงห์เหมือวางอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต7-5 3-6และ5-7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4-1เฟรมไปเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย มวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอดทูเวิลด์แชมเปี้ยนที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมธนันชัยจรูนพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ปะทะกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ธนันชัยอาศัยฝีมือเข้าทำได้ชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปธนันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิสโกโรดิเกรสจูเนียรองอันดับ1ชาวเม็กซิโกและอาจดันธนันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
1: แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร1ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทต้องให้ทางก่อน2ทางโทคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต ้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทรอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจ

0: นิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทแยมอญเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอญอโลดคลุยปุงตังกลองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มซอด้วงอีก1คันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอนและเพิ่มฉาบเล็กกองงำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
4: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
3: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งติดตามรายละเอียดของการจัดงานจากนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งสัมภาษณ์โดยพริษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
5: สวัสดีค่ะคุณภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
6: กิจกรรมนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราร่วมกับทางสสว.แล้วก็ทางห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมการค้าส่งปลีกไทยแล้วก็ห้างพวกนี้นะครับเป็นห้างที่เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนามาตลอด แล้วก็กระจ

0: ่ายอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีห้างเข้ามาร่วมโครงการ130ห้างนะครับและก็มีสาขาถึง800สาขาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่บูรณาการกันแล้วเราก็ชวนทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยลดราคาสินค้าให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงตัวห้างค้าส่งค้าปลีกเองเนี่ยได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวเองก็ลดด้วยนะฮะก็ลดแล้วลดอีกก็จะทำกันในวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมก็จะลดสูงสุดถึง 60% ครับ
1: ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ Ecological Road Cost ครั้งนี้ค่ะคืออะไรคะ
0: เรื่องที่1คือเราเน้นเรื่องลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ทำยาวมากก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้นะครับก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่ห้างค้าส่งค้าปลีกกลุ่มเนี่ยครับ800สาขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ SME หรือสินค้าชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยนะครับก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าประเภทใดอะคะเราได้มีการมอบส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรให้กับประชาชนบ้างคะ
0: ก็จะมีสินค้าบริโภคนะครับที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนะครับส่วนสินค้าอุปโภคก็จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่แชมพูนะครับผงซักฟอกยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ลดสูงสุด 60% นะฮะอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ย
1: หากประชาชนที่สนใจอะค่ะจะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดหรือว่าสถานที่ใดได้บ้างอะคะ
0: ก็เรียนว่าห้างค้าส่งค้าปลีกอันนี้เป็นห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมไปถึงที่เราจะมีสัญลักษณ์นะครับณจุดจำหน่ายก็คือตัวป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: local low cost เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ในหน้าห้างนะครับแล้วก็หน้าร้านค้าที่เป็นสาขาก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้มีการวางแนวทางว่าจะต่อยอดโครงการหรือว่าขยายความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ต่อเนื่องหรือไม่อะคะ
0: คือเมื่อเสร็จโครงการเนี่ยนะครับ15วันเราคงต้องประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสทำตั้งแต่1เมษายนนะครับที่เราอันนั้นเราร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดนะฮะเป็นเรื่องที่นำสินค้าที่แต่ละห้างเขาผลิตเองในลักษณะเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มาขายในราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เดือนพฤษภาต่อเนื่องเราก็ชวนไปขายณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งนะครับวันนี้เราก็ทำกับทางห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นก็ชวนทุกภาคส่วนแล้วครับที่จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็มาช่วยเหลือนะครับประเทศชาติสังคมพี่น้องประชาชนนะฮ
1: ะ
0: อะไรที่เราทำแล้วคิดว่าเกิดประโยชน์เราก็จะชวนกันมาทำแบบนี้ครับ
1: ค่ะและตรงนี้บางคนนะคะเหมือนกับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทุจริตอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือเปล่าอะคะ
0: โอ้อันนี้ต้องเรียนเลยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ไปในรูปลักษณะนั้นนะครับเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนะฮะเราก็เอาตัวห้างค้าส่งค้าปลีกที่เขามีความสมัครใจแล้วก็มาช่วยนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเรียกว่าคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาถูก ก็คือเงินเท่าเดิมนะครับก็ได้สินค้าที่มากขึ้นน
1: ะ
0: ในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่ารัฐบาลขยายโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมต้องสิ้นสุด31กรกฎาคมก็มาขยายถึง30กันยายนก็อยู่ในระยะเวลาโครงการพอดีนะครับ
1: ค่ะทราบว่าจุดเปลี่ยนโครงการนี้นะคะได้มีการนำเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างอะคะ
0: อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่อย่างที่เรียนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะทั้ง76จังหวัดมันก็จะมีการหมุนกันในระบบเศรษฐกิจนะครับมีการนำสินค้าจาก SME จากชุมชนเข้าไปร่วมจำหน่ายด้วยนะฮะมันก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
1: และสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับ130แห่ง800สาขาในทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับก็อยากเรียนเชิญครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: จังหวัดสุรินทร์จัดงานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์โดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า245คูหาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการควบคู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่กำลังซื้อยังต้องการแรงหนุนไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการภาครัฐเท่านั้นแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการค้าจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า245คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
6: วันนี้นะครับเราจัดงานของดีของเด่นเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงสินค้าชายแดนเราต้องการที่จะนำเสนอ Best Product ของสุรินทร์ของเราให้กับชาวสุรินทร์หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็มีการแสดงและจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการเอกชน
5: สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิเนื้อโคคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเด่นจากจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีรวมถึงจังหวัดชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า40ร้านค้านิทรรศการสินค้า GI และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานจุดเด่นอีกประการคือการเปิดเวที Business Matching ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้ารับคำสั่งซื้อแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนาสินค้าขณะเดียวกันจังหวัดจึงผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม surinbase.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยอีกว่าจังหวัดใช้งบประมาณจัดงานกว่า4ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทตลอดระยะเวลาการจัดงาน
6: พี่น้องชาวสุรินทร์ของเราอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าณโดมติดแอร์ที่อยู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจัดสถานที่ไว้อย่างช่างพร้อมนะครับฝนตกก็ไม่เปียกครับแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ติดแอร์ มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึง245บูธในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวเย็นๆก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งดวงดังของระดับประเทศทุกวันในช่วง6โมงถึง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับเพราะนั้นเป็นงานฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นงบที่ทางราชการเราจัดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็ขอเชิญชวนนะครับ
5: งานสุรินทร์เบสโปรดักต์บอร์เดอร์เทรดแฟร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานนอกจากจะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของจังหวัดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุรินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเวิร์ฮาเปก2026นำผู้แทนจาก13ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจฮาลาลผลักดันมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยสู่ระดับสากลและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางของวงการฮาลาลโลกเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน World Hapex 2026ภายใต้แนวคิดฮาลาลเวลเนสแอนด์อินโนเวชั่นรวบรวมผู้แทนจาก13ประเทศทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำด้านฮาลาลเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตแต่หัวใจของงานนี้ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้าหากคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับนานาชาตินายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าฮาลาลในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ครอบคลุมถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
8: ประโยคที่พูดถึงฮาลาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมีทั้งคำว่าฮาลาลันตอยยิบะซึ่งก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลศาสนาอนุญาตและก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ทางด้านโภชนาการนะครับที่เมื่อได้บริโภคแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นปลอดจากโรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมและก็สนับสนุน
7: คำว่าฮาลาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่ยังเป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกำลังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ
9: ครับเรามีความร่วมมือที่หลากหลายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เรื่องของฮาลาลนั้นเป็นอีกตัวที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็จะในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของ wellness เรื่องของการเชิญนักวิชาการต่างๆที่มีองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะนำเสนอคู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล
7: ในการจัดงาน World Hapex 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดสงขลาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกเมื่อองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานฮาลาลไทยเดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะเป็นแรงขับสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและผลักดันฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้ศักยภาพทำเลชายแดนไทยมาเลเซียขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเพิ่มโอกาสด้านภาษาประสบการณ์รวมทั้งการทำงานให้เยาวชนในพื้นที่ ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนใต้ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียที่มีความใกล้เคียงทั้งด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าความได้เปรียบด้านที่ตั้งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
11: การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจณต่างประเทศและมีโอกาสการมีงานทำต่อไปในอนาคตในการทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการลงนามความร่วมมือกับ UTP หรือว่า University Technology Petronas ของประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธาในขณะเดียวกันทาง UTP ก็ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาลัยของเราอย่างต่อเนื่อง
10: นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษาแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรการทำวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองประเทศเผชิญร่วมกันเช่นการบริหารจัดการน้ำและปัญหาอุทกภัยตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียทั้งการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงรวมถึงการต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซียเข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลร่วมกัน
11: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ผลพวงจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาภาษาและอาจจะนำไปสู่โอกาสที่จะฝึกงานหรือมีอาชีพในอนาคตในส่วนของด้านบุคลากรเองเราก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและก็มีความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นปัญหาน้ำท่วมระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
10: ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนตอนใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีนานาชาติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติไทยส่งทีมชุดผสมลุ้นคว้าแชมป์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการแข่งขันเล็กแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมี4ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แข่งขันในระบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้โดยคว้าแชมป์ CV Cup หรือชื่อเดิม CV League ได้ถึง8จาก9สนามตลอดการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละปีจัดการแข่งขัน2สนามยกเว้นปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจัดการแข่งขันเพียงสนามเดียวขณะที่เวียดนามคว้าแชมป์ได้1สนามจากการแข่งขันสนามที่2ของรายการ CV League ครั้งล่าสุดที่เมืองนินบินหลังเอาชนะทีมชาติไทย 3-2 เซตในรอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้นักกีฬาชุดผสมระหว่างผู้เล่นแกนหลักกับนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจหลังฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมองว่ารายการนี้เป็นวิธีสำคัญในการประเมินศักยภาพนักกีฬาและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
13: ชัยชนะก็ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานนะครับในการแข่ง CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
12: ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าในฐานะกัปตันทีมจะพยายามดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะส่วนเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามทุกชาติในอาเซียนต่างมีพัฒนาการและศักยภาพที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถประมาทคู่แข่งทีมใดได้เลย
14: จริงๆก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็แค่บอกน้องว่าให้เล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ส่งแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆ enjoy กับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
12: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นก่อนปิดฉากการแข่งขันสนามแรกด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
17: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์ หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ระเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมีประเด็นสำคัญของรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ผมขอเริ่มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับท่านโฆษกสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่จะมีสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30 กันยายน 69และกลุ่มคนที่พิจารณาหรือตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งก็ต้องถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคลียร์แล้วกลุ่มนี้เอายังไงครับ
2: คือกลุ่มที่เคลียร์แล้วได้รับบัตรสวัสดิการนะคะก็จะเริ่มรอบใหม่1 ตุลาคมส่วนท่านที่กำลังอุทธรณ์อยู่ก็จะเริ่ม1 ตุลาคมเช่นเดียวกัน
1: ครับพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่เคลียร์แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต
2: ่
1: วันที่1 ตุลานะครับแล้วคนอีกกลุ่มนึงซึ่งทราบว่ามีจำนวนเยอะเลยเหมือนกันที่ติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้รัฐบาลมีแนวทางดำเนินการยังไงครับ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะครม.ก็เห็นชอบที่จะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของเกณฑ์รถยนต์ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนรวยนะรถยนต์ที่มันอยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากแล้วทั้งรถทั้งจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปส่วนรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรนี่ก็จะไม่นับรถที่มีอายุตั้งแต่20 ปีขึ้นไปแต่ว่านิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้าเป็นกรณีรถคลาสสิกแบบเนี้ย
1: คนชอบสะสม
2: ที่คนสะสมอันนั้นไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
1: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเปิดให้คนไปอุทธรณ์มี214สาขานะคะซึ่ง214สาขาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องรถมากถึง200,000 กว่ารายแล้วนะคะ
1: ค
2: และถ้านับเป็นจำนวนคันเนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ300,000 กว่าคันนะคะรถยนต์60,000 กว่าคันแล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านนายกสั่งค่ะว่าเอาทุกของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ที่อำเภอเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์ในเรื่องของรถยนต์ด้วยและทั้ง2 หน่วยงานคือมหาดไทยกับคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเขาจะเชื่อมข้อมูลกัน
1: ทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อที่จะปลดล็อกให้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเกณฑ์อื่นๆเข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1 ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้มีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31 สิงหาคม 2569ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนั้นก็ขยายไปถึง20 กันยายนจะได้ตรวจสอบให้มีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลให้ความสำคัญพยายามผลักดันมาตรการออกมาช่วยเหลือล่าสุดก็มีโครงการไทยช่วยไทย local low cost โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับท่านโฆษก
2: ไทยช่วยไทยไปต่อนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพที่ทำคู่ขนานไปกับ 60-40 ทีนี้ local low cost เนี่ยก็จะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130 รายนะคะซ
1: ึ
2: ่งมีสาขาอยู่800 สาขาทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไปช็อปที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการ Local Low Cost เริ่มวันนี้นะคะ1 ถึง 15 สิงหาคมเนี่ยก
1: ็
2: จะได้พบกับสินค้าราคาถูกซึ่งจะถูกมากถึง 60% ด้วยก็จะเป็นพวกสินค้าจำเป็นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูครีมนวดผมแบบนี้ล่ะค่ะ
1: บ
2: างท่านอาจจะมีคำถามว่าช่วยแค่นี้เองเหรอ ในความเป็นรัฐบาลนะคะอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะไม่ได้ลดมากแต่ถ้าอะไรที่ทำได้เราทำและทำทันทีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรากหญ้าด้วยนะครับ
2: ถูกค่ะ
1: ไหนๆพูดกันถึงเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT เนี่ยนะครับก็ 7% เอ๊ะจริงหรือเปล่าครับท่านโฆษกว่าจะมีการเพิ่มมากกว่านี้บางคนพูดไปถึง 10% เลยเนี่ยนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสังคมไทยจะมีเจ้ากรมข่าวลือนะคะ เรื่อง VAT นี่พอไม่มีอะไรพูดก็จะมาบอกว่าขึ้น VAT 10% เตรียมขึ้น VAT นะคะครั้งนี้นี่ยืนยันเลยนะคะว่า VAT 7% เนี่ยไปต่อแน่นอน
1: ครับ
2: ต้องเท้าความนิดนึงว่ามาตรการที่คิดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT 10% เนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นในเรื่องของบ้านเมืองนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ปรับขึ้นเป็น 10% เราก็ใช้การต่ออายุของ VAT เนี่ยเป็น 7% ทีละปีและสำหรับปีนี้เนี่ยในการเก็บVAT 7% มันจะหมดอายุใน30กันยายนและครม.ก็เห็นชอบที่จะต่ออายุการเก็บภาษีVATไปอีก1ปีนะคะก็คือถึง30กันยายนปีหน้าดังนั้นถ้ามีข่าวลือเรื่องเก็บ 10% นี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะ
1: ครับตอนนี้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรายังเก็บที่ 7% อยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเวลาเราขับรถอาจโดนใบสั่งของตำรวจจราจรบางคนก็อาจจะลืมหรือบางคนก็ตั้งใจไม่ไปชำระค่าปรับนะครับเพราะยังไงพอไปต่อทะเบียนประจำปีก็ต่อได้อยู่แล้วแต่จากนี้ไปนี่จะเป็นยังไงครับยังทำอย่างนั้นได้อยู่ไหมครับ
2: จากนี้ไป1สิงหาคม2569ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระบบระหว่างทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้ว
1: เมื่อก่อนมันเชื่อมไม่ได
2: ้ยังเชื่อมไม่ได้
1: ครับ
2: แต่ด้วยรูปแบบการปฏิรูประบบราชการที่วันนี้มีคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นการกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการบริหารราชการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งปุ๊บเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนนะคะซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้นะครับวันนี้แล้วนะครับ1สิงหาคม2569นะครับก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมามองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับท่านโฆษกเห็นว่าวันจันทร์ที่3ถึง4สิงหาคมเนี่ยท่านนายกก็มีกำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยขณะที่ภารกิจหรือว่างานสำคัญในประเทศก็มีมากมายการตัดสินใจไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
2: ทุกๆการไปเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะมันมีความหมายและนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ค่ะเก่งคนเดียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่จะยืนหยัดในสังคมภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้หัวใจสำคัญก็คือการสร้างพันธมิตรนะคะอย่างกรณีอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศในครอบครัวประชาคมอาเซียนที่สำคัญเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะคะ280ล้านคนเป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งเป็นคนในครอบครัวอาเซียนและถ้ามองในเชิงประชากรเนี่ยโอ้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างมาก ากและถ้ามองในภาพกว้างอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะ
1: เขาเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไปเยือนครั้งนี้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความร่วมมือทั้งความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมตามมานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีประชากรมากถึง280ล้านคน
1: ครับ
2: แต่ว่าการค้าการลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยยังไม่เยอะเลยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค้าขายทั้งส่งออกนำเข้าเนี่ยเป็นอันดับ4แปลว่าเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่นู่นเขาก็ชอบสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งมาเยอะมากคือน้ำตาลทรายข้าวและก็ยังมีกลุ่มเมล็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเข้าพวกพลังงานต่างๆถ่านหินน้ำมันดิบดังนั้นถ้าเราได้ไปจับมือพูดคุยทั้งภาคเอกชนทำให้มันแน่นแฟ้นหาโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอินโดนีเซียไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569-73 แผนหุ้นส่วนที่ว่านี้ท่านนายกก็จะหยิบมาพูดคุยในการไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้ด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในการไปเยือนอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาอย่างความมั่นคงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็สแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
2: ความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศเราต้องจับมือกันนะคะซึ่งเราก็ไปทำเช่นนี้กับที่มาเลเซียด้วยนะคะก็มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราตั้งเป้าว่าวันนี้มันมีการค้ากันอยู่ที่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นมา
2: ก็ตั้งเป้าให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือดูว่ามันเพิ่มแค่อีกประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่น่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ถ้าเราไม่ไปคุยไม่ไปกระชับความสัมพันธ์ทั้งกับภาคเอกชนเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันก็คงไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการไปเยือนท่านนายกครั้งนี้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ๋อและแน่นอนค่ะเรื่องการประมงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: เร
2: ื่องเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินนะคะและอีกอันนึงที่เรากับอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายก็คือเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นสมาชิก OECD เหมือนกับประเทศไทยก็คงมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์มาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็รอติดตามนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับสนใจอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดให้เคลียร์ก็ส่งคำถามหรือข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ถ้าพลาดฟังหลังออกอากาศแล้วนะครับก็ติดตามทางเพจไทยคู่ฟ้าได้เช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง
5: ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ทุกท่านเคยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายที่อัยการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปราบปรามคือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.นี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
3: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ปะเจี๊ย
1: ะใต้โต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522

กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.สวัสดีครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
4: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กิน

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้ส

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลคุมเข้มปราบนอมินีอุดช่องโหว่ตั้งบริษัทเริ่มใช้มาตรการใหม่วันนี้เป็นวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทไปสู่การครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป ขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า1ตำบล2หมู่บ้าน80หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
5: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน1อำเภอ1ตำบล2หมู่บ้านเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน80หลังคาเรือนได้แก่หมู่ที่1บ้านวังขอนจำนวน45หลังคาเรือนและหมู่ที่8บ้านวังม่วงจำนวน35หลังคาเรือนระดับน้ำเฉลี่ย50เซนติเมตรถึง1เมตรแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือนายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ตาดกลอยเข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยกำจัดเศษสวะที่ติดค้างอยู่บริเวณสะพานเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกประสานองค์กรมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับคุณฟังครับผมเสียอู้ยีน้อยนะครับเนื่องด้วยวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันเจริญพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าชาอยู่หัวนะครับก็เป็นพระองค์ท่านเกิดปีมะโรงก็มีพระชนมายุ74พรรษาพอดีนี่นะครับวันที่28กรกฎาคมพระพุทธเจ้าก็เตรียมจัดการพระราชพิธีณพระอุโบสถที่วัดศรีรัตนศาสดารามนะครับแล้วก็เพราะที่นั่นหลวงอมรินทร์วุฒิชัยก็จัดเตรียมเครื่องราชการะเครื่องน้ำราชการเตรียมเทียนหมามงคลที่เฝ้าพระองค์พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธรูปประจำชนมวารัชกาลที่9รวมถึงพระมหาสังฆและเครื่องประกอบพระยุทธีรบทวนนะครับพระราชกิจการนุเบกษาก็เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชนี้นะครับให้กำหนดพระราชพิธีในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากนี่นะครับอย่างไรก็ตามช่วงเย็นเมื่อวานที่เราไปได้อยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าเมรินพระจักรพรรดิยางอภรสถานพระจอมดุสิตพระยังพระบรมราชาสว่างแล้วก็เวลา5 โมงเย็นนะครับสมเด็จพระเจ้าเมรินไปยังพระอุโบสถที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วโดยมีบรรพชิตและท่านชาวจีนและบรรพชิตท่านชาวยวนจำนวน20 กว่ารูปนะครับก็พระสงฆ์เชิญพุทธวนวัฒนหายุสมธรรม5 รูปหัวหลวงประกอบพิธีบูชาเทวดาโนบกเคราะห์และพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระราชทานพระราชสังฆวัตถุแก่ข้าทูลล่องทุลีพระบาทผู้สูงอายุทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในนี่นะครับก็ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่นะครับแต่ในต้นทางก็ในขณะเดียวกันวันต่อมาก็เป็นวันอัสสนาบูชาและวันเข้าพรรษาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่อย่างต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับคนทำความเข้าใจบอดความสำคัญทุกปีผมก็จะต้องศึกษาความสำคัญของหลักธรรมจากธรรมจักรกับวัฒนสูตรและกิจกรรมที่ศาสนานิยมปฏิบัติกันนี่นะครับก็วันปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็2569เนี่ยมีเป็นวันเพ็ญเดือน2 วันคือวันอัสสะบูชาและวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็ถือเป็นวันที่ต่อเนื่องกันซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการที่หลายคนตั้งใจเข้าไปวัดทำบุญที่วัดสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบดำรงตนให้อยู่ทั้งยินศีลธรรมรวมไปถึงเวียนเทียนนี่แหละครับวันอัสสะบูชาวันพรรษาเนี่ยตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขึ้น15 ค่ำเดือน 8เป็นวันพระใหญ่และวันเข้าพรรษาวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่30กรกฎาคมเนี่ยก็แรม1 ค่ำเดือน8หลังใหญ่เป็นวันพระใหญ่เช่นเดียวกันวันอัสสะบูชาวันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาขั้นแรกคือเป็นวันธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะครับแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5หน้าป่า20ตำบลวัดมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีนะครับซึ่งผมก็ไปมาแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่น่าสนสำคัญแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าประกาศแสดงธรรมครั้งนั้นเนี่ยเราทำให้พระโกนธัญญาเนี่ยหรือในปัจจุบันขี่เนี่ยได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นพระโสดาบันพระองค์แรกและเป็นพระอุปสมบทพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้รัตนตรัยครบ3 องค์ก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะอยู่พักจำอยู่หน้าวัดที่ใดแห่งหนึ่งห้ามตลอดฤดูฝนเพื่อเป็นการไม่ไปทางแรงที่อื่นเป็นพระวินัยปฏิบัติไว้ร่วมของการเดินทางไปเหยียบย่าพืชผลของชาวบ้านวันเข้าพรรษาแบ่งเป็นสองระยะนะครับปุริพรรษาก็คือพรรษาต้นระยะเวลาพรรษาที่พระสงฆ์เข้าอยู่พรรษาตั้งแ ผ่อนแรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น1ค่ำ15ค่ำเดือน11นี่นะครับแล้วก็ยังปฏิบัติพรรษาก็คือพรรษาหลังระยะเวลาที่สงฆ์เข้าอยู่พรรษาก็ขออภัยนะครับที่ผมอุยมากเลยครับทั้งนี้เนี่ยก็คือว่าพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดจำปิดกิจธุระเนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางไปได้นี่แหละครับแต่ไม่สามารถที่จะกลับได้ภายในวันเดียวกันคืออนุญาตให้ไปค้างแรมได้ในคราวละไม่เกิน7คืนถือว่าเรียกว่าเป็นสัตตาหะหากเกิดกำหนดนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการทำพรรษาถัดว่าพักพรรษาขาดนะครับอย่างไรก็ดีก็ถือว่าหลายคนเขาว่าเป็นวันเดียวกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับในสาบูชาเนี่ยเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงการประกาศพระธรรมมาครั้งแรกส่วนวันเข้าพรรษาถือเป็นวันพระที่พระสงฆ์เนี่ยเริ่มทำพรรษาในช่วงเวลาที่พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติเกิดปฏิบัติตามพระธรรมทุกศาสพุทธศาสนิกชนนิดไปทำบุญถักบาตรแล้วก็ถวายเทียนพรรษาด้วยการนำผลพร้อมทั้งในช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้บำเพ็ญบุญกุศลนะครับธรรมจักรกับวันสูตรเนี่ยเป็นหลักธรรมสำคัญในวันพรรษาบูชาครับก็ถือว่าตัวที่มีความสำคัญยิ่งทีเดียวเนี่ยนะครับเอาละครับมาดูถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็เตือนชุดเด็ดจังหวัดพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมี2ลูกในการพายุโอดิวกระทบลมประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทนกระทบเมืองไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกอีสานเนี่ยโดนหนักที่สุดเนี่ยนะครับก็ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกทั้งจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดชลบุรีเนี่ยครับแล้วก็ลาไปจังหวัดระยองแล้วก็ไปจนถึงภาคใต้เนี่ยครับเกาะสมุยภูเก็ตโดนหมดทีเดียวได้เลยครับและพายุไต้ฝุ่นล่าสุดเนี่ยพายุโอนิวเนี่ยขณะนี้ก็ถล่มไต้หวันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศที่เมืองกวางตุ้งเนี่ยผู้คนก็หนีรอดตายเนี่ย800,000กว่าชีวิตเนี่ยนะครับเพราะมีผู้บาดเจ็บมากมายผมเชื่อว่าเนี่ยถ้าจะมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับอาจจะประมาณ70-80หรืออาจจะ100กว่าชีวิตก็เป็นไปได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดเรื่องของสังคมไทยกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะครับบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีผลประกาศบังคับใช้ในช่วงวันที่26กรกฎาคมนะครับปัจจุบันเนี่ยในวันที่20ถึง30กรกฎาคมนี้ไทยฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีการหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการแรงซ้ำซากแต่คนที่เขาว่าแรงซ้ำซากกระทุ้งซ้ำซากมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักพี่น้องเกษตรกรท่านน่าอยากทำตากันนะครับอย่างไรก็ดีก็ถือว่าทำตากันแล้วก็ปลูกถ้ามีที่ดินเปล่าเนี่ยนะครับก็ควรจะปลูกมะนาวปลูกต้นอ้อยปลูกต้นฉัตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างกำไรได้ดีทีเดียวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีการเก็บดอกเก็บผลแล้วก็นำมาขายให้เป็นประโยชน์กันได้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยไปดูเรื่องสื่อสงครามในเรื่องของสงครามที่ทั้งที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับกับอิสราเอลเนี่ยเรื่องของยิงประเทศจีนกับประเทศอเมริกาเนี่ยครับแล้วก็แลนด์บริดจ์เมืองไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนี้ความสงครามอย่างมากมายเนี่ยครับก็ถามว่าวันในเรื่องของสึกสงครามในเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องตรงนี้นะครับศึกสงครามในเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยนะครับก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่สงครามสหรัฐอเมริกากับยูเครนเนี่ยยังรบกันอยู่นะครับอาจจะมีการติดช่องแคบโรบัสต์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ถูกประกาศก่อนหน้า50วันเนี่ยขับไล่ตลอดเวลาบอกสงครามยุติได้แล้วนะครับเพราะว่า สีเลือดสีเนื้อพ่อค้าอาวุธก็ปล่อยคลังแสงออกมาต่อเวลาแล้วพยายามสร้างอาวุธใหม่ดังนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็แลนด์บริดจ์เนี่ยก็ถูกพับแผนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าถูกปฏิเสธมันไม่สำคัญว่ามันถ้าทำแล้วเนี่ยครับคุณซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ใช้ช่องแคบมาลากาเนี่ยเป็นเส้นทางในการเดินทางดังนั้นนี่แหละครับก็สิงคโปร์คงจะแฮปปี้พอสมควรนะครับที่ไม่ทำแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าขาดทุนเงินเดี๋ยวมากไปผมมึงสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งจะทำชื่อจำไม่ได้นะครับออกท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ครับจะสัมภาษณ์ท่านรองนายกเรื่องสีแลนด์ได้ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองนิตินะครับรับบัตรเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวันนั้นท่านไม่สบายนะคุณก็ให้เลขาธิการคุณนันทุชาเนี่ยไม่ครับสามารถแทนท่านก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เราก็ต้องดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทำช่องแคบโรมูสเกรงว่าครูชาอิสลามสายสีสายเหี่ยวเนี่ยก็ไม่อาจจะเรียกว่าแยกเป็นประเทศออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะทำเฮอร์มูสทำช่องแคบให้ตามสี่จังหวัดภาคใต้นี่นะครับให้เป็นอิสระได้เพราะเคยว่าจะเรียกว่าประกาศตัวเองให้เป็นรัฐอิสระนี่นะครับก็ดีนะครับก็คงต้องดูกันว่าเราจะทำอะไรได้แต่ในเรื่องของประเทศอเมริกาเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้แต่เราก็ต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราต้องดูวันตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับสภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโตเพียง 2.1% แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจโลกปีนี้อาจจะโตเพียง 4.5% แล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วทั้งโลกอาจจะโตเพียง 4-4.5% นะครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับบนเสาร์หน้าผมจะยายี่ไรนะครับพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าวันนี้เท่านี้ก่อนครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูริศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ้าวชาวออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอเยอะจริงๆแล้วคนทั่วไปก็เป็นท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ชาวออฟฟิศหรอกครับไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยล้นมีสิ่งนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็มีเพดานไม่เหมือนกันครับเราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้นะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีสิ่งเจ้านี้ครับความเครียดครับไม่ว่าใครก็มีท่านผู้ฟังไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนครับมีมากมีน้อยทำมากทำน้อยล้นมีความเครียดด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีลิมิตความเครียดไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีครับวิธีในการอะไรจัดการความเครียดง่ายๆครับที่ท่านกระทำได้ครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับหล่อให้เครียดกันก่อนครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับความเครียดครับเป็นสภาวะของอารมณ์ครับของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลกดดันหลายครั้งครับที่หลายคนมักจะเครียดโดยไม่รู้ตัวครับเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์พฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายเลยบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากว่าเรารู้วิธีในการจัดการและก็บรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้แล้วอย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่เรามาดูวิธีในการจัดการความเครียดง่ายๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับลองทายกันเล่นดูไหมอ่ะมาเลยข้อแรกครับออกกำลังกายครับหลายคนบอกเครียดกว่าเดิมอีกนะเพราะเล่นไม่ไหวเชื่อผมเถอะไปออกกำลังกายคลายเครียดกันเถอะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เรารู้สึกเครียดครับเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลครับคุ้นชื่อกันไหมฮะไอ้เจ้าคอร์ติซอลอ่ะมันจะทำงานหนักครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถแก้ได้ครับโดยการให้ฮอร์โมนเอนโดรฟินทำงานบ้างอ่ะด้วยการออกกำลังกายครับอย่างน้อยๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองนี่กำลังเครียดอยู่การได้ออกจากโต๊ะทำงานไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดครับก็อาจทำให้เราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดไปสักพักหนึ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยจากการออกกำลังกายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าออกแรงอย่างหนักนะท่านฟังเห็นไหมหรือว่าจะต้องไปออกให้มันเหงื่อออกมากๆเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นฮะแต่เป็นแค่การออกกำลังกายให้ผลทางสุขภาพจิตนั่นเองเพียงแค่เดินปกติสัก10นาทีครับหันเหความสนใจไปในทางบวกก็ได้ผลแล้วท่านฟังแต่ถ้ามีเวลาหลังเลิกงานครับก็ควรจะไปออกกำลังกายอย่างจริงจังอย่างน้อยวันละ30นาทีครับแค่ 3-5 วันต่อสัปดาห์เองก็เพียงพอให้ฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองครับอ่ะเป็นไงครับท่านผู้ฟังข้อแรกพักเลยหยุดเลยครับไปออกกำลังกายเลยครับท่านผู้ฟังไม่ต้องออกหนักนะไปเดินเล่นอะไรก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในรายการสายดีครับ

าต่อกันเลยครับนี่วิธีในการจัดการกับความเครียดต่อไปกับข้อที่2ครับจะทำได้กันไหมนะนั่งสมาธิครับฝึกจิตลดความเครียดครับหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดครับก็จะเหมือนกับว่ามีก้อนความคิดบางอย่างเนี่ยวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยซึ่งเมื่อมีความเครียดแล้วมันจะวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดไปจนทำให้เรานี่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องเครียดนั่นเองครับจะจัดการกับปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงดีการจมกับความเครียดอาจทำให้เราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนั่นเองครับวิธีที่จะแก้ปัญหาง่ายๆครับเมื่อรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็ลองไปหาเวลาทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระฝึกลมหายใจลองกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆครับทำให้ชีพจรนั้นเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสกับการกำหนดลมของเรานั่นเองครับก็ทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วท่านผู้ฟังอันนี้จริงนะโอเคครับมาต่อกันกับข้อที่3ครับจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยสินะ work life balance นั่นเองครับได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองนอกจากการจัดสรรเวลาในการทำงานและก็การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการที่เราไม่เอาความเครียดต่างๆไปให้กับครอบครัวด้วยนั่นเองครับ8ชั่วโมงที่หมดไปกับการทำงานเนี่ยหลังจากนั้นควรหยุดคิดเรื่องงานได้แล้วไม่นำงานเนี่ยไปทำในขณะที่ใช้เวลากับครอบครัวครับและก็ให้เวลาโฟกัสกับเรื่องครอบครัวและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับลายเลยปิดไปเลย ถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญด่วนๆมากจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งจดจ่อกับมันนะครับทำงานแค่ช่วงหนึ่งก็พอครับเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ปีครับเราไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่นะงานก็เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเงินมาเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดกับมันมากครับใช้ชีวิตท่านผู้ฟังอ่ะพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับข้อที่4ครับผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงครับนี่หลายคนบอกเฮ้ยชอบเลยข้อนี้คลายเครียดครับแม้ว่าเราจะจัดการปัญหาความเครียดต่างๆยังไม่ได้ทันทีครับแต่การที่เราเอาตัวเองออกมาจากความเครียดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับได้ทำตามใจตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปนอนดูหนังฟังเพลงหรือว่าออกไปหากิจกรรมทำครับที่นอกจากการนั่งจมกับความเครียดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วยให้สมองนั้นปลอดโปร่งนั่นเองครับแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องเครียดได้ดีอีกด้วยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายฝากกันไปกับจุดนี้เลยครับข้อที่5ปรับเปลี่ยนความคิดครับการจมอยู่กับเจ้าความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับหรือว่าถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก็กลายเป็นความเครียดสะสมครับซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองครับเมื่อคิดอย่างหนึ่งสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้นนั่นเองหากเราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพเพื่อนร่วมงานวิธีการก็คือเอาตัวเองครับออกมาจากความเครียดนี้ด้วยการลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆครับเอาตัวเองออกมายืนเป็นคนนอกดูบ้างครับอาจทำให้เรานั้นเห็นสาเหตุของปัญหาและก็วิธีแก้ไขได้ง่ายกว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าไปจมกับจุดๆนั้นนะหรือว่าหากว่าเรานั้นมองข้ามเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับยอมรับข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นได้ของงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจสถานการณ์แล้วก็หายเครียดได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งยังน่าจะป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับเมื่อพยายามดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอนหลับให้เพียงพอทุกอย่างนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันนะครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสายดีกับผมพูดสิรู้จะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอย่าเครียดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมยืนยันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูและครีมนวดผมในราคาพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายครอบคลุมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งยังเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ยืนยันว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7และไม่มีการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ10ตามกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลและเครือข่ายหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายปกครองได้ปรับกำลังชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั่วทั้งจังหวัดโดยแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงการทำงานด้านกิจการมวลชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7โซนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลแต่ละโซนและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความปลอดภัยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะดิฉันทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่พาคุณผู้ฟังออกเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศไทยเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงกระแสของสเตย์เคชั่นในไทยที่กำลังมาแรงค่ะซึ่งนิยามการท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนนะคะจากการวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนและเก็บเวลาพักผ่อนไว้สำหรับทริปใหญ่เพียงครั้งเดียวปลายปีค่ะสู่การเดินทางที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสนั่นเองนะคะและจุดหมายปลายทางริมทะเลของไทยก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะในฐานะจุดหมายสำหรับการพักผ่อนระยะสั้นภายในประเทศโดยข้อมูลการจองล่าสุดนะคะจาก Traveloka ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่มียอดจองที่พักสำหรับ Staycation เติบโตสูงที่สุดบนแพลตฟอร์มนะคะโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตามมาด้วยหัวหินพัทยาแล้วก็ภูเก็ตนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยที่เปลี่ยนไปค่ะโดยหันมาเลือกทริปสั้นๆแต่เดินทางได้บ่อยขึ้นแทนการรอการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เพียงปีละครั้งนะคะและปัจจุบันค่ะนักเดินทางนะคะกำลังนิยามรูปแบบของการพักผ่อนใหม่จากเดิมที่ต้องรอการลาพักร้อนครั้งใหญ่กลายเป็นการเลือกออกเดินทางบ่อยขึ้นแม้จะเป็นเพียงทริปสั้นๆเพียง 2-3 วันก็ตามค่ะและแนวโน้มดังกล่าวนี้นะคะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในวงกว้างทั้งรูปแบบของการทำงานที่มีความยืดหยุ่นขึ้นตารางชีวิตที่แน่นขึ้นและการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจค่ะส่งผลให้การพักผ่อนระยะสั้นจึงกลายเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เพราะว่าไม่ต้องใช้เวลางบประมาณหรือการวางแผนมากเท่ากับการเดินทางระยะไกลสำหรับนักเดินทางจำนวนมากนะคะความหรูหราในวันนี้อาจไม่ใช่การเดินทางไปให้ไกลที่สุดค่ะแต่คือการได้ตัดขาดจากความวุ่นวายและมีเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะความคาดหวังต่อกระแสสเตย์เคชั่นก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะคะนักเดินทางไม่ได้มองหาเพียงห้องพักอีกต่อไปค่ะแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ครบถ้วนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตื่นมาพร้อมกับวิวทะเลการพักผ่อนนะคะการผ่อนคลายด้วยสปาการออกไปค้นหาร้านกาแฟท้องถิ่นลิ้มลองอาหารประจำถิ่นหรือเพียงแค่การได้ใช้เวลาอย่างเรียบง่ายในบรรยากาศใหม่ๆนะคะก็ทำให้ที่พักกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับพักค้างคืนเท่านั้นค่ะซึ่งความนิยามของสเตย์เคชั่นที่เพิ่มขึ้นยังสะท้อนถึงการหันกลับมาเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้บ้านมากขึ้นด้วยนะคะสถานที่ที่ครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นจุดหมายสำหรับวันหยุดยาวหรือทริปครอบครัวก็กำลังกลายเป็นตัวเลือกสำหรับการพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้กลับไปสัมผัสสถานที่ที่คุ้นเคยในมุมมองใหม่ๆนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อการเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นแนวโน้มของการพักผ่อนระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสเตย์เคชั่นไม่ได้เข้ามาแทนที่การท่องเที่ยวระยะยาวนะคะแต่ว่าทำหน้าที่เติมเต็มการเดินทางตลอดทั้งปีค่ะเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้พักผ่อนใช้เวลาร่วมกับคนสำคัญและก็สร้างความทรงจำที่มีคุณค่าโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ค่ะการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ได้วัดจากระยะทางของจุดหมายปลายทางเสมอไปนะคะแต่คือการได้พบกับสถานที่ที่เหมาะสำหรับการหยุดพักเติมพลังแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสมดุลอีกครั้งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะแนวโน้มเทรนด์การท่องเที่ยวก็ได้นำมาฝากกันแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้ากลับมาเที่ยวด้วยกันนะคะ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
2: ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมเดือนแห่งความรักความอบอุ่นแล้วก็ความกตัญญูที่คนไทยทุกคนต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ12สิงหาคมและวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเดือนนี้นะคะจึงเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัววางแผนพาคุณแม่ไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเติมเต็มความสุขด้วยการออกเดินทางร่วมกันเพราะบางครั้งของขวัญที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งของที่มีราคาแพงค่ะแต่คือเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกับคนที่เรารักนะคะและหากใครกำลังมองหาโอกาสดีๆในการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะค่ะเพราะเป็นช่วงกรีนซีซั่นของประเทศไทยและแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติสวยงามเป็นพิเศษค่ะทั้งภูเขาที่เขียวขจีน้ำตกที่มีสายน้ำสมบูรณ์ทะเลหมอกยามเช้ารวมถึงทุ่งนาและสวนดอกไม้ที่กำลังผลิบานเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบ slow life พาคุณแม่ไปสัมผัสวิถีชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านหรือแวะจิบกาแฟในคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติกันค่ะและหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีตลาดชุมชนและโปรโมชั่นจากแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมและก็ร้านอาหารที่มอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่และครอบครัวตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้กันด้วยนะคะจึงเป็นอีกช่วงเวลาค่ะที่เหมาะสำหรับการวางแผนท่องเที่ยวและสร้างความทรงจำร่วมกันนะคะและสำหรับใครที่มีวันลาพักร้อนนะคะก็สามารถวางแผนต่อยอดจากวันหยุดวันแม่แห่งชาติให้เป็นทริปพักผ่อนยาวได้ทั้งเที่ยวเมืองหลักหรือเมืองน่าเที่ยวใกล้บ้านจะเดินทางแบบ one day trip หรือว่าจะพักค้างคืนสัก 2-3 วันก็จะช่วยเติมพลังให้กับทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจได้ไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญก่อนออกเดินทางค่ะอย่าลืมนะคะตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนเส้นทางเตรียมอุปกรณ์กันฝนและก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยแล้วก็เ

เต็มไปด้วยรอยยิ้มนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็นวันแห่งความทรงจำค่ะชวนคุณแม่และคนในครอบครัวออกไปสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระชิมอาหารอร่อยเที่ยวชุมชนหรือพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพราะทุกการเดินทางไม่เพียงเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแต่ยังช่วยเติมเต็มความรักความผูกพันและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยมาฝากกันอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะติดตามกันต่อได้ในรายการอาสาพาเที่ยวในช่วงหน้าค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจากช่วงที่ผ่านมาเราได้ชวนทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความรักและความอบอุ่นของครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงของวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันและในช่วงนี้รายการอาสาพาเที่ยวนะคะก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับวางแผนพาคุณแม่ไปเที่ยวให้เป็นทริปที่ทั้งสนุกอบอุ่นแล้วก็ประทับใจทุกคนในครอบครัวมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะเลือกจุดหมายให้เหมาะกับคุณแม่ค่ะลองเริ่มต้นจากการถามด้วยความชอบของคุณแม่ก่อนบางท่านอาจจะชอบเที่ยวทะเลบางท่านอาจชอบภูเขาหรือบางท่านอาจจะมีความสุขกับการได้ไปไหว้พระทำบุญหรือเดินเที่ยวตลาดชุมชนซึ่งการเลือกสถานที่ที่ตรงกับความชอบของท่านก็จะทำให้การเดินทางครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะอย่าวางโปรแกรมแน่นจนเกินไปค่ะหลายคนมักอยากไปหลายที่ในวันเดียวนะคะแต่สำหรับการเดินทางกับผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่เราควรจัดตารางแบบสบายๆค่ะมีเวลาพักเป็นระยะไม่เร่งรีบเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็การเดินทางอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะคำนึงถึงความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยควรเลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวกมีที่จอดรถมีห้องน้ำสะอาดมีพื้นที่ให้นั่งพักแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลจนเกินไปค่ะหากเดินทางในช่วงฤดูฝนนะคะอย่าลืมเตรียมร่มเสื้อกันฝนยาประจำตัวรองเท้ากันลื่นแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะข้อที่4สร้างช่วงเวลาพิเศษร่วมกันนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทริปใหญ่เสมอไปเพียงแค่ได้รับประทานอาหารมื้อโปรดของคุณแม่ถ่ายภาพครอบครัวสักใบหรือซื้อของเป็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กันค่ะก็สามารถสร้างรอยยิ้มและก็ความทรงจำที่มีคุณค่าได้แล้วค่ะและข้อสุดท้ายนะคะปิดโทรศัพท์บ้างค่ะเปิดใจให้กันมากขึ้นระหว่างการเดินทางนะคะลองใช้เวลาในการพูดคุยรับฟังเรื่องราวของคุณแม่หรือย้อนความทรงจำในอดีตเพราะสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดค่ะแต่คือการได้ใช้เวลาคุณภาพกับลูกหลานอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะในวันแม่ในปีนี้ค่ะหากว่าคุณผู้ฟังยังไม่มีแผนเดินทางไกลนะคะลองเริ่มต้นจากสถานที่ใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะวัดร้านอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเองค่ะเพราะความสุขของการเดินทางไม่ได้วัดจากระยะทางนะคะแต่เกิดจากการได้อยู่กับคนที่เรารักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจบช่วงนี้นะคะอยากฝากอีกหนึ่งข้อแนะนำด้วยนะคะหากวางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวควรจองที่พักแล้วก็วางแผนเส้นทางล่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อให้การเดินทางนั้นมีความสะดวกคุ้มค่าแล้วก็ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆค่ะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกครอบครัวค่ะมีช่วงเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งวันแม่เดินทางอย่างปลอดภัยเก็บเกี่ยวความสุขความทรงจำที่งดงามแล้วก็เติมเต็มกำลังใจให้กันในทุกเส้นทางค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการอาสาพาเที่ยวหมดลงแล้วนะคะ ดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าที่นี่เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทางนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ต้องขังในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,556 รายซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาทางการ DR คองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันว่าวัคซีนที่จัดการกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จซึ่งพัฒนาโดยบริษัท HumanLaboratories ที่มีฐานปฏิบัติการในสิงคโปร์ด้านยูกันดาประกาศว่าประเทศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดายังคงเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้จาก DR คองโกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาเรามาพบกันในวันเสาร์เวลา 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.ก่อนที่ทุกท่านจะรับฟังข่าวภาคเที่ยงกันนะครับพูดคุยกันสบายๆในเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆในสัปดาห์นี้เราได้มีข่าวดีนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้นำเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและประเทศไทยนั้นก็ได้ส่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชไปประกวดนะครับในเวทีนานาชาติซึ่งทางองค์การยูเนสโกหรือชื่อเต็มก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวัดพระมหาธาตุนั้นถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งที่9นะครับโดยเดิมทีประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาแล้วหลากหลายที่ผมก็ไล่ดูประวัตินะก็ก่อนอื่นเลยอ่ะก่อนที่จะไปประวัติผมก็ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะครับเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักเมืองนครศรีธรรมราชที่เที่ยวที่กินมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจเป็นของตนเองในที่นี้นะครับขอแสดงความยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชอีกครั้งและชาวไทยทุกคนผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนภาคภูมิใจในการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะยังมีเนื้อหาที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเราเอาเข้ากับวันหยุดที่ผ่านมาในช่วงกลางสัปดาห์ใช่ไหมท่านผู้ฟังกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังหยุดตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับอันนี้ในเวลาราชการผมพูดในเวลาราชการนะแต่ว่าบางท่านที่ได้หยุดนะครับที่ได้หยุดก็หยุดตั้งแต่วันจันทร์นะบางท่านหยุดตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่27พอวันศุกร์เปิดมาเป็นเวลาทำการแต่ว่าก็ยังลาหยุดต่อด้วยนะครับก็มีการท่องเที่ยวมีการกลับบ้านก็เหมือนเทศกาลปีใหม่ย่อมๆเลยนะครับสำหรับวันหยุดในวันนี้โดยช่วงกลางสัปดาห์นั้นก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2569และยังเป็นวันร่วมกับวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาอีกด้วยโดยวันอาสาฬบูชานั้นก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมนั่นเองซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์ในช่วงวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับก็มีการถ่ายทอดเสียงทั้งทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึง AM 819กิโลเฮิรตซ์และคลื่นเครือข่ายต่างๆอย่างเช่นคลื่น AM 891ก็เป็นรับสัญญาณเช่นเดียวกันนะครับในการถ่ายทอดเสียงในงานวาระสำคัญในครั้งนี้จากวันหยุดยาวหลายท่านนะครับก็ได้เปิดรายการนะวันเสาร์นี้บางท่านก็ยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับเข้ากรุงเทพแต่อย่างใดเปิดวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์หรือวิทยุคลื่นเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดของบ้านท่านเปิดฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับผมก็นำสิ่งต่างๆมาเล่าสู่กันฟังให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับเสียงของผมไปถึงหูของท่านผู้ฟังนะครับเราก็เป็นพ่อแม่พี่น้องเราก็เป็นพี่ป้าน้าอาเราก็เป็นลูกหลานของท่านนั่นแหละนะครับและในวันนี้ผมก็ได้นำเรื่องราวของมรดกโลกของประเทศไทยเราวกเข้าเรื่องมรดกโลกนะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทักทายกันไปแล้วนะว่าเดิมทีแหล่งมรดกโลกของไทยทั้ง9แห่งรวมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นมีที่ใดมีสิ่งไหนกันบ้างนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปดูท่านผู้ฟังเราย้อนไปดูตั้งแต่แหล่งมรดกโลก
ที่แรกของประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2534ในปีเดียวกัน2534เนี่ยท่านผู้ฟังมีแหล่งมรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนถึง3ที่นะครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนที่จะไล่ไปนะครับใน9แห่งนั้นเขาแบ่งย่อยลงไปอีกก็คือมี6แห่งที่เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็พวกเมืองโบราณต่างๆพวกอยุธยาพวกสุโขทัยรวมถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นต้นและอีก3แห่งท่านผู้ฟังก็คือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จำพวกนี้ก็เรียกว่าแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ6บวก3ก็ได้9นะครับซึ่งผมก็จะไล่ไปโดยเมื่อปี2534แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเรานั้นขึ้นทะเบียน2แห่งและทางธรรมชาตินั้นขึ้นทะเบียนอีก1แห่งเราไปดูที่เรื่องของวัฒนธรรมก่อนมีเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรในตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของสุโขทัยกำแพงเพชรผมก็เคยนำเล่าในรายการไทยแลนด์แดนสยามเช่นเดียวกันในเมืองสุโขทัยนะครับในพื้นที่แถบนี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากๆท่านใดที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกับเมืองโบราณอยุธยาก็คือเราขับรถไปจังหวัดอยุธยาเราก็จะเห็นโซนเมืองเก่าเราจะเห็นซากปรักหักพังของเจดีย์ของพระอุโบสถที่มีความเป็นมาหลายร้อยปีตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาและก็มีลักษณะทางศิลปะเป็นของตนเองเมืองสุโขทัยนั้นก็มีลักษณะศิลปะเป็นของตนเองเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินซึ่งวันนี้ผมก็มีข้อมูลเรื่องเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินมาเล่าให้ท่านฟังด้วยนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องของพระพุทธศาสนาที่รับเอามาจากลังกาวงศ์นะครับเขาเรียกว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์นั่นเองก็นี่ก็คือในสุโขทัยและเมืองบริวารนะครับในพื้นที่แถบนี้จะเป็นเมืองโบราณที่อยู่บนเนินเขาอยู่บนภูเขาก็มีวิวทิวทัศน์ที่มีความเฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นแห่งที่1แห่งที่2นั้นก็คือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับโดยทางอยุธยานั้นเขาก็จะเป็นเมืองราบลุ่มแม่น้ำอยู่ใกล้ชิดแม่น้ำโดยเฉพาะบริเวณวัดพนัญเชิงเราจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำ3สายไหลรวมกันทางด้านหน้าวัดนะครับมีเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีในครั้งสมัยโบราณในพื้นที่แถบนี้บริเวณแม่น้ำรวมกัน3สายก็มีเรือขนาดใหญ่แล่นเข้ามาเขาเล่าว่าในพื้นที่แถบนี้นั้นมีทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายใต้ที่จมดิ่งอยู่ในน้ำตรงนี้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับภูมิภาคอยุธยาอยุธยาจริงๆเป็นเมืองที่ผมก็นำมาเล่าหลายครั้งนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้พูดคุยรวมถึงเป็นเมืองเป็นราชธานีที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน400กว่าปีอีกด้วยนะครับนี่ก็คือแห่งที่2ก็คืออยุธยาในปีเดียวกันในปี2534ท่านผู้ฟังอีกแห่งหนึ่งก็คือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตินั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีตากและอุทัยธานีกินรวมกัน3จังหวัดห้วยขาแข้งนี่ผมก็ยังไม่เคยไปแถบนี้นะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าหรือแม้แต่กางเต็นท์นะครับในการแคมปิ้งเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวทางธรรมชาติซึ่งบางทีผมเนี่ยเป็นคนชอบเดินป่านะท่านผู้ฟังเวลาไปเดินป่าที่ไหนเวลาไปแคมปิ้งที่ไหนดูพื้นที่ทางธรรมชาติแบบไหนก็จะนำมาเล่าในรายการนะครับเพราะว่าเป็นผมก็ถือว่าตัวเองก็นำสิ่งที่ตัวเองได้พบเจอนะครับมาเล่ามาสื่อสารกับท่านผู้ฟังในทัศนะของผมว่าตรงไหนที่ผมไปมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับในฐานะของนักสื่อสารมวลชนก็นี่ก็คือเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะสื่อสารสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับในปีต่อมาในปี2535มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโบราณ
ที่มีความเป็นมายาวนานเราก็จะได้เรียนรู้มนุษย์ในยุคหลายๆยุคนะครับที่เป็นยุคก่อนยุคราชธานีเป็นยุคนครรัฐเป็นยุคของชนเผ่าเป็นยุคของหมู่บ้านคือยังอยู่กันไม่กี่คนภายในชุมชนของตนเองจนขยายตัวออกไปแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาความเป็นมาของชุมชนที่มีความยาวนานมากๆกว่ายุคราชธานีนะครับท่านผู้ฟังจากปี2535เราข้ามมาถึงปี2548กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จังหวัดสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและบุรีรัมย์เป็นกลุ่มป่าที่อยู่ในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่เดี๋ยวนี้นะเวลาผมเห็นนะวันธรรมดาคนไปเที่ยวกันเต็มเลยจนบางทีผมก็อดจะสงสารพวกกวางพวกช้างสัตว์ที่ต้องข้ามถนนไปมาไม่ได้นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามนุษย์ขึ้นไปเยอะมากนะครับมนุษย์ขึ้นไปเยอะมากซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องที่ต้องแบ่งกันนะครับอาจจะมีการทำโซนนิ่งซึ่งจริงๆเขาก็ทำโซนนิ่งกันแหละแต่ว่าเวลาที่เราขับรถอย่างเช่นเราขับรถจากปราจีนบุรีนะครับเราขึ้นป่าผ่านเขาใหญ่ที่มีการตัดถนนขึ้นไปลงทางอำเภอปากช่องนะครับเราก็จะผ่านเขาใหญ่ก็ต้องผ่านหุบเหวลึกต่างๆเราก็ยังได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้แถบนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวความเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆข้างบนนั้นให้ความสดชื่นแก่ผู้ท่องเที่ยวรวมไปถึงน้ำตกที่ไหลรินลงมาจากเทือกเขาในบริเวณหุบป่าดงพญาเย็นดงพญาเย็นเดิมทีเรียกว่าดงพญาไฟท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นทางที่คนจากภาคอีสานหรือว่าในพื้นที่แถบนี้นะครับใช้เดินทางผ่านป่ามาเพื่อที่จะค้าขายโดยเฉพาะในยุคของการต้อนกระบือต้อนโคนะครับมาขายในช่วงของที่การปลูกข้าวนั้นบูมขึ้นอย่างสูงสุดนั่นก็คือในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ในตอนนั้นมีการกำเนิดของคลองรังสิตเพื่อที่จะมาทำนาในเวลานั้นนะครับก็ทำให้มีการขนส่งกระบือขนส่งโคจากทางภาคอีสานมากมายคนที่ใช้เส้นทางนี้ก็เรียกว่านายฮ้อยนั่นเองในปัจจุบันยังมีอาชีพนายฮ้อยอยู่แต่เรามักจะผูกคำว่านายฮ้อยจากคาวบอยเพราะว่าเราดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยท่านผู้ฟังใช่ไหมนายฮ้อยในหนังอเมริกันก็คือคาวบอยนั่นเองแต่ว่าในบริบทของไทยๆเนี่ยนายฮ้อยก็คือผู้ต้อนโคต้อนกระบือไปขายในที่ต่างๆเพื่อนำเงินมาแล้วก็จะมีการเดินทางในตรงนี้นะครับสำหรับในฮ้อยกลุ่มป่าดงพญาเย็นที่เดิมทีเป็นดงพญาไฟก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวมากมายในตรงนี้นะครับมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสรรพสัตว์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงสิ่งลึกลับก็จะเป็นเรื่องราวของดงพญาไฟพอดงพญาไฟเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ผู้ที่เดินผ่านป่าแห่งนี้ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อแก้เคล็ดสักเล็กน้อยเป็นดงพญาเย็นในปัจจุบันนั่นเองนั่นก็คือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2548ต่อมาในปี2564กลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยองค์การยูเนสโกแก่งกระจานถือว่าเป็นป่าแถบตะวันตกเป็นผืนป่าแถบตะวันตกก็จะมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้นะท่านผู้ฟังก็จะมีลักษณะของป่าที่เป็นเฉพาะผมก็ยังไม่เคยไปแก่งกระจานเหมือนกันแม้ว่าผมจะผ่านเพชรบุรีผ่านประจวบคีรีขันธ์หลายรอบแต่แก่งกระจานก็ยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วผมก็อยากที่จะไปเยือนสักครั้งนะท่านผู้ฟังแล้วก็จะได้นำมาเล่าในรายการต่อมาในปี2566เมืองโบราณสีเทพ
และโบราณสถานสมัยทวาราวดีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ผมเคยไปนะครับเมืองโบราณสีเทพก็จะมีเขาคลังนอกเขาคลังในที่โด่งดังหน่อยก็คือเขาคลังนอกเพราะว่าตั้งอยู่นอกบริเวณเขตพระราชฐานในตัวเมืองเก่าของเมืองสีเทพแต่เขาคลังในนี่จะตั้งอยู่ในบริเวณภายในเขตพระราชฐานเขาคลังนอกนี่จะตั้งอยู่นอกเขตพระราชฐานเราก็จะรู้จักกันนะครับในเวลาไม่กี่ปีมานี้เขาคลังนอกเพราะว่าเป็นที่โด่งดังมากในการขุดค้นเดิมทีบริเวณเขาคลังนอกนั้นเป็นเนินดินใหญ่ๆเนินดินสูงๆที่มีแต่ชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่เขารู้ว่าจริงๆใต้เนินดินแห่งนี้เป็นโบราณสถานแต่ด้วยความที่เป็นชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับจนการเข้าไปของกรมศิลปากรก็มีการขุดรื้อเนินดินออกนะครับเราก็จะได้ปรากฏเป็นเขาคลังนอกเขาคลังนอกก็มีลักษณะของคล้ายๆสถูปเจดีย์ที่มีด้านเหลี่ยมแปดเหลี่ยมคล้ายๆมันดาลานะผมอันนี้ผมเคยไปนะครับแล้วบริเวณโดยรอบนั้นใหญ่มากเขาคลังนอกมีความใหญ่มากนะครับเขาก็เชื่อว่าเป็นการที่ไว้บูชาสิ่งที่ชาวทวารวดีในแถบนั้นเขาเคารพนับถือนะครับซึ่งเขาคลังนอกนั้นก็จะสะท้อนกับภูเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตผมลืมชื่อภูเขาเฉยเลยท่านผู้ฟังผมนำมาเล่าในรายการอยู่นะครับภูเขาตรงนี้แต่เอาเป็นว่าในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาโดยเฉพาะกลิ่นอายของอารยธรรมทวารวดีซึ่งถือเป็นยุคนครรัฐก่อนที่จะเป็นยุคราชธานีสุโขทัยอยุธยาเสียอีกนะครับซึ่งก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในปี2566และอีกปีหนึ่งเท่านั้นมาปี2567ท่านผู้ฟังภูพระบาทนั่นก็คือภูพระบาทอยู่ในจังหวัดอุ

ภาพจิตรกรรมของมนุษย์โบราณนะครับที่มีการวาดภาพไว้เราก็จะเห็นภาพสุนัขในการวาดของคนโบราณนะท่านผู้ฟังวาดภาพสุนัขเพราะสุนัขเขาคนโบราณก็ถือว่าเป็นสัตว์พาหนะที่นำไปสู่ปรโลกก็คือในความเชื่อเนี่ยเขาต้องมีผู้นำไปสู่ปรโลกด้วยคือเราจะเดินไปเองไม่ได้ต้องมีสุนัขนำอย่างนั้นนะครับอันนี้ในความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับจากที่ผมเล่ามาก็จะเห็นความเชื่อที่หลากหลายใช่ไหมทั้งทั่วมุมเมืองมุมประเทศของเราว่ามีอารยธรรมที่มีความแตกต่างและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจนมาถึงในปี2569วัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นแหล่งมรดกโลกล่าสุดที่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งเลยท่านผู้ฟังพูดถึงนครศรีธรรมราชนะครับถ้าเกิดเราไปชมหรือว่าไปร่วมเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้วัดพระมหาธาตุนั้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมผมเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าไปชมวัดมหาธาตุแล้วอย่าลืมแวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็ได้เปิดห้องนิทรรศการถาวรห้องใหม่ในชื่อห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีการจัดแสดงเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุเมืองนครอย่างละเอียดในรูปแบบห้องนิทรรศการที่ค่อนข้างทันสมัยท่านผู้ฟังโดยนิทรรศการก็จะเล่าเรื่องพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะหนึ่งในจอมเจดีย์แห่งสยามที่มีผู้กล่าวไว้ว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครตรงนี้ก็จะได้มีการเจาะลึกเนื้อหาตั้งแต่ทำเลที่ตั้งการก่อตั้งพัฒนาการของวัดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตำนานการสร้างอาคารสำคัญภายในวัดอิทธิพลของพระมหาเจดีย์ที่มีต่อเจดีย์องค์อื่นๆในภาคใต้อีกอย่างหนึ่งที่เขาภูมิใจนำเสนอเลยท่านผู้ฟังก็คือเอกสารโบราณการแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จากวัดพระมหาธาตุจำนวน10รายการด้วยกันซึ่งวิธีการแสดงนั้นก็จะมีการผสมผสานสื่ออินเทอร์แอคทีฟที่ให้ค้นข้อมูลแต่ละรายการได้อย่างละเอียดอีกด้วยต่อด้วยการตามไปดูนักโบราณคดีอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุตามหลักสากลพร้อมจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเขาได้ขุดค้นในปี2552และปี2559รวมทั้งมีหน้าบันไม้จำหลักจากพระวิหารหลวงที่มีลักษณะอ่อนช้อยมีการจำลองบรรยากาศพื้นที่จัดแสดงเสมือนระเบียงคดของวัดพระมหาธาตุอีกด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากไปดูวัดจริงๆแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ได้ก็จะให้อรรถรสความรู้ที่ทำให้เราได้เข้าใจพื้นที่ตรงนั้นที่เราได้ไปเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับผมได้เรียนรู้ในสิ่งนี้ในการที่ดูโบราณสถานแล้วเราย้อนมาดูพิพิธภัณฑ์ดูพิพิธภัณฑ์เราย้อนไปดูโบราณสถานตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้ซึมซับบรรยากาศมีทั้งข้อมูลมีทั้งความงามโดยสายตาของเราเองเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้ผสมกันก็ทำให้เกิดความประทับใจในสิ่งที่เราได้ดูชมนะครับช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงที่2ของรายการผมจะขยายสักเล็กน้อยนะครับเราก็ยังแตะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใครบอกว่าคนคอนนั้นนะครับเมืองของคนคอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองของนักเลงเนี่ยผมดูแล้วไม่จริงนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งศาสนาเป็นเมืองระดับโลกที่มีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายท้องถิ่นนะครับผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้พูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับรวมไปถึงวัดพระมหาธาตุก็เป็นอีกหนึ่ง
สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนคอนนั้นใจดีนะบางทีเราฟังแต่คนคอนมีปืนอะไรอย่างนี้เราก็แซวๆกันบางทีนะครับแต่จริงๆเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ครบครัน

0: ทั้งเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมครับช่วงหน้ากลับมารับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามกันต่อช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่ครับ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันหยุดอันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่28กรกฎาคมร่วมกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งก็คือวันที่29กรกฎาคมนะครับก็เป็นวันอันเป็นมหามงคลเป็นช่วงสัปดาห์อันเป็นมงคลยิ่งในที่นี้ผมก็จะกล่าวถึงประวัติวันอาสาฬหบูชาสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับอะไรโดยวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการท่านผู้ฟังก็คือเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีอย่างที่2เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกวันที่3เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประทานการอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาอย่างที่4เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์นั้นก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่มีเพียงแค่การตรัสรู้ธรรมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยด้วยเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของศาสนาท่านผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการนี้ผมก็จะพูดเรื่องศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือการเข้ามาของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์นะครับลังกาวงศ์มาจากประเทศศรีลังกานั่นเองอาทิตย์ที่แล้วผมลืมชื่อประเทศแถบอินเดียใต้ผมก็ประเทศอะไรนึกไปนึกมานะครับก็เลยต้องกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังอ๋อใช่ประเทศศรีลังกาศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากไม่ใช่แต่เพียงอินเดียเพียงแค่ประเทศเดียวนะครับในบริเวณแถบนั้นก็จะมีอินเดียมีศรีลังกาศรีลังกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่พระพุทธศาสนานั้นยังรากลึกในสังคมของศรีลังกาแต่ศรีลังกาผ่านความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาในประเทศตัวเองอันเนื่องมาจากการได้ตกเป็นเมืองขึ้นอยู่หลายครั้งหรือการพ่ายแพ้สงครามสิ่งเหล่านี้ทำให้ศรีลังกานั้นเสื่อมถอยลงจากสถานการณ์บ้านเมืองที่การเข้ามาของสงครามก็ทำให้เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ถูกลดทอนลงไปทั้งยังเป็นการกวาดล้างศาสนากวาดล้างพระพุทธศาสนาเพื่อให้บางศาสนาได้ขึ้นมาแทนที่เป็นเรื่องของการเมืองในการปกครองผู้คนเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือการรุ่งเรืองและการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาซึ่งถ้าเกิดผมพูดไปนี่ก็จะสงสัยจะต้องใช้อีกรายการนึงอีกช่วงนึงรายการนึงกว่า50นาทีเต็มๆในการพูดนะครับแต่ผมก็พูดโดยย่นย่อนะครับเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงเรื่องที่สำคัญถึงท่อนที่สำคัญโดยการที่ศาสนาพุทธจากทางประเทศศรีลังกานั้นเข้ามาที่ประเทศไทยได้อย่างไรในเรื่องนี้ผมอ้างอิงจากบทความที่ชื่อว่าสัมพันธภาพของพุทธศาสนาลังกาวงศ์และสยามวงศ์โดยดร.นฤพลด้วงวิเศษโดยในบทความนี้นะครับเขียนขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์ซึ่งเป็นศูนย์มนุษยวิทยาที่ทำเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆองค์การมหาชนซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับท่านใดที่สนใจเรื่องของทางศาสนาฟังผมพูดและอยากจะต่อยอดก็สามารถเซิร์ชนะครับในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเซิร์ชใน Google เซิร์ชในช่องทางการค้นหาที่เป็นออนไลน์ได้ผมพูดชื่อบทความ อีกบทความหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่าสัมพันธภาพของพุทธศาสนาลังกาวงศ์และสยามวงศ์จริงๆน่าจะออกเรียกชื่อว่าสยามวงศ์นะจริงๆเรียกสยามวงศ์ก็ได้งั้นเดี๋ยวผมจะขอเรียกว่าสยามวงศ์แล้วกันท่านผู้ฟังซึ่งการเข้ามาของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในดินแดนของสยามนั้นเขาก็อ้างอิงจากการศึกษาจากนักวิชาการนักประวัติศาสตร์หลายๆท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษาของไมเคิลไรท์ในปี2544ก็ได้ระบุว่ามีการสันนิษฐานว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์นั้นเข้ามาในสยามครั้งแรกในรัชกาลพญาลิไทยก็คือยุคสุโขทัยนั่นเองโดยผ่านรามันประเทศแต่จากการค้นเอกสารจารึกและหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆท่านผู้ฟังก็ทำให้เห็นร่องรอยของการเข้ามาของลังกาวงศ์ใน3ช่วงช่วงที่1ก็คือช่วงสมัยทวารวดีสมัยทวารวดียุคนครรัฐก่อนยุคราชธานีนั้นก็จะมีการพบร่องรอยศาสนสถานที่เมืองศรีมโหสถปราจีนบุรีซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการพบรูปอัฏจันทร์ตีนบันไดคล้ายสถาปัตยกรรมในศรีลังกาและที่วัดสะมรกตนั้นก็มีพระพุทธบาทคู่คล้ายที่นิยมในลังกาอีกด้วยทั้งยังมีการพบจารึกต่างๆที่กล่าวถึงพระเจ้ากรุงลังกานะครับช่วงที่2ก็คือช่วงสมัยขอมในช่วงสมัยขอมนั้นก็มีการพบหลักฐานพระประธานในปรางประธานปราสาทพระขันของชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นพระสถูปทรงลังกาแบบรุ่นเก่าคล้ายพระสถูปลังกาสมัยโปโลนารุวะและพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งตรงนั้นตรงกับช่วงของอาณาจักรตามพรลิงและในยุคของสมัยขอมท่านผู้ฟังพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอารยธรรมขอมากๆและช่วงที่3ก็คือช่วงสมัยสุโขทัยในช่วงนี้ก็มีการพบการสร้างเจดีย์ทรงลังกาซึ่งพญาลิไทยก็ได้รับนิกายลังกาวงศ์มาจากชาวรามันนั่นเองรวมทั้งเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินทรงเข้าบินซึ่งเป็นการดัดแปลงจากสถูปแบบลังกาให้อยู่ในรูปทรงปรางแบบเขมรท่านผู้ฟังเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินทรงเข้าบินนี่ก็มีที่มาที่ไปจากการดัดแปลงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังก็คือผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมลังกาและวัฒนธรรมขอมนะครับอันนี้จากการศึกษาและการศึกษาของอีกท่านหนึ่งก็คือการศึกษาของคุณสมบูรณ์บุญยฤทธิ์ในปี2560ก็ได้กล่าวว่าสยามนั้นรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในพุทธศตวรรษที่18และเจริญรุ่งเรืองในเมืองนครศรีธรรมราชก็คือเจริญรุ่งเรืองมาจากเมืองทางใต้ของเรานั่นเองและยังมีตำนานอีกด้วยท่านผู้ฟังสำหรับตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้กล่าวถึงกลุ่มชนจากศรีลังกาหรือเมืองลังกาเนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองพระเวียงของนครศรีธรรมราชในเวลานี้ก็เลยนำพุทธศาสนาแบบลังกาบงเข้ามาปฏิบัติอีกด้วยรวมทั้งภิกษุชาวสยามที่เดินทางไปอุปสมบทในศรีลังกาและพระสงฆ์ชาวศรีลังกาก็กลับมาตั้งคณะที่นครศรีธรรมราชพร้อมก่อสร้างพระมหาธาตุขึ้นในขณะที่พระเจ้าจันทรพานุแห่งนครศรีธรรมราชก็ได้เดินทางไปเมืองลังกาถึง2ครั้งเช่นกันและได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงจากลังกามาประดิษฐานในเมืองนครศรีธรรมราชตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการติดต่อกันมีการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองลังกากันนะครับจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราก็จะได้เห็นเมืองนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าเรือมาจากที่ใดมาจากอินเดียมาจากจีนนะครับก็จะหรือว่ามาจากทางใต้มาจากมาลายูก็จะมาขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชหรืออาณาจักรตามพอลิงก็เลยเป็นอาณาจักรที่มีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทำให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กับอาณาจักรต่างๆที่เขาได้ทำการแลกเปลี่ยนกันจากนั้นเมื่อตามประวัติศาสตร์กระแสหลักของเราเมื่อพ่อขุนรามคำแหงจากอาณาจักรสุโขทัยได้นำพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชไปเผยแพร่พุทธศาสนาในสุโขทัยและให้จำพรรษาที่วัดอรัญญิกพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์จึงแผ่ขยายตัวไปในพื้นที่อื่นๆในเวลาต่อมานะครับ นี่จึงเป็นจุดที่สำคัญก็คือเริ่มที่จะแผ่ขยายไปในช่วงอาณาจักรสุโขทัยนั่นเองแล้วก็ทำให้สืบต่อกันมาจนถึงสมัยอาณาจักรอยุธยาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอยุธยาก็เป็นช่วงที่พุทธศาสนาในศรีลังกาเริ่มเสื่อมถอยพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์จึงส่งทูตมายังสยามและเชิญพระสงฆ์ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือพระอุบาลีเถระพระอริยมุนีพระมหานามะจากสยามซึ่งนำพุทธศาสนาของสยามไปเผยแพร่ในศรีลังกาตรงกับรัชสมัยพระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์ตรงนี้นะครับเมื่อจากทางศรีลังกาขอให้ไทยเนี่ยขอให้สยามนำพระสงฆ์ไปเผยแพร่ศาสนาจากการเสื่อมถอยในศรีลังกาเองทางศรีลังกาเขาเลยเรียกการเผยแพร่ศาสนาในประเทศของเขาในช่วงนี้ว่าพุทธศาสนาแบบสยามวงก็คือมาจากสยามนั่นเองคือของเราเนี่ยก็เรียกว่าลังกาวงเพราะว่ามีพุทธศาสนาที่มีพระจากเมืองลังกาจากศรีลังกาเนี่ยเดินทางเข้าไทยนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ในยุคสุโขทัยหรือยุคที่ก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็เราก็เลยเรียกว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงก็เรียกตามต้นที่มานะครับว่ามาจากไหนมาจากประเทศอะไรนั่นเองก็มีการส่งคณะทูตที่เป็นพระสงฆ์นะครับไปยังมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในหลายๆครั้งซึ่งการแลกเปลี่ยนนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ทำให้มีการเผยแพร่พุทธศาสนานั้นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับในศรีลังกาเขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนมีผู้คนนับถือศาสนาพุทธนะครับมีผู้คนนับถือศาสนาพุทธอันที่เราจะเห็นได้จากประเพณีแห่พระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งประเพณีถือว่าเป็นประเพณีที่สวยงามและมีความสำคัญสำหรับชาวศรีลังกามาจนปัจจุบันสำหรับพระธาตุเขี้ยวแก้วนั้นท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเมื่อไม่กี่ปีมานี้ประมาณปี2ปีมานี้ที่เราได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงให้คนไทยได้กราบไหว้สักการะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเขี้ยวแก้วก่อนที่จะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานณที่ตั้งที่จีนนะครับที่วัดหลิงกวงตามเดิมพระเขี้ยวแก้วนั้นประดิษฐานอยู่2ที่นะครับก็คือที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศศรีลังกานี่เองซึ่งผมก็จะเสริมสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของพระเขี้ยวแก้วในประเทศศรีลังการวมไปถึงเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้วนั้นว่ามีพิธีกรรมอย่างไรนะครับซึ่งทางศรีลังกานั้นเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีทางพุทธศาสนาอันเก่าแก่และอลังการที่สุดในโลกประกอบด้วยขบวนพาเหรดที่มีการแสดงอันหลากหลายมีการควงกระบองไฟมีการเต้นระบำแซ่มีการระบำพื้นเมืองของชาวแคนดี้แคนดี้เนี่ยนอกจากจะเป็นชื่อของชนชาวแคนดี้ยังเป็นเมืองอีกด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งพระเขี้ยวแก้วที่ประดิษฐานในศรีลังกาก็คืออยู่ในเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานี่เองนะครับซึ่งพระเขี้ยวแก้วนั้นก็คือพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์นะครับโดยตรงตามพระคัมภีร์มหาวังสาโดยพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระและนับตั้งแต่นั้นนะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะครับแล้วก็อีกพระเขี้ยวแก้วอีกที่หนึ่งก็คืออย่างที่ประเทศจีนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปโดยพระเขี้ยวแก้วนั้นชาวศรีลังกาต่างถวายความเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุดโดยเชื่อว่าหากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาแล้วจะนำมาซึ่งภัยพิบัติสู่ประเทศชาติและยังเชื่อว่าหากเกิดทุกภัยขึ้นการเปิดอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกให้ผู้คนสักการะบูชาก็จะสามารถขจัดเพศภัยต่างๆได้อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นความเชื่อของประเทศศรีลังกาที่อันเนื่องด้วยพระเขี้ยวแก้วนะครับเรื่องของศาสนาพุทธกับประเทศไทยและประเทศศรีลังกาก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ทางศาสนาพุทธนะครับเราก็จะเห็นศาสนาพุทธแบบลังกาวงและสยามวงแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะครับจวบจนมาในปีพุทธศักราช2530นะครับเวลาผ่านไปหลายร้อยปีที่ในเวลานี้นะครับเวลาก็ขยับมา2530นั้นมีพิธีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีในปี2556ทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลศรีลังกาก็ได้มีการจัดงานสมโพธิพุทธศาสนาสยามวงครบ260ปีโดยเขาก็ถือว่าเอาวันเสาร์เดือน8ขึ้น15ค่ำปี2296พุทธศักราชนะท่านผู้ฟังเป็นวันเริ่มสถาปนาพุทธศาสนาสยามวงในศรีลังการวมถึงเป็นวันที่สามเณรโกบแบกัตตุเวเจ้าอาวาสวัดโปยมลุวิหารได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสยามวงรูปแรกในศรีลังกาอีกด้วยเขาก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกาอีกด้วยท่านผู้ฟังนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธศาสนาแบบสยามวงและแบบลังกาวงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องในวาระอันเป็นมงคลนี้เป็นมงคลทั้งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับผมก็นำคติความเชื่อความสำคัญมาพูดในรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับมานำเสนอท่านผู้ฟังให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่อยู่มานานแต่คนเราจะนับถือสิ่งใดท่านผู้ฟังถ้าเกิดสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้จริงๆสิ่งเหล่านั้นความเชื่อเหล่านั้นก็คงจะไม่มีที่ทางให้อยู่อาศัยนะครับก็คงเสื่อมถอยไปตามกาลเวลานั่นคือหลักของทุกวิธีคิดทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อนะครับแต่ว่าความเชื่อใดวิธีคิดใดศาสนาใดคงอยู่มาเป็นเวลานานนะครับตรงนั้นก็เราก็พอจะอนุมานได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกันอย่างเช่นศาสนาพุทธนั่นเองวันนี้เรามีศาสนาพุทธเรามีวันสำคัญทางศาสนานะครับผมก็ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในประเทศไทยของเรานั้นนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานเรายังมีศาสนาที่เป็นร่มโพร่มใสให้คนไทยเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาอีกด้วยนะครับวันนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการครับผมชโลธรจันยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนของไทยที่เป็นเขตติดต่อกับเมียนมาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นแบ่งเขตแดนหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดของชนกลุ่มน้อยและการหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวเขามีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรตามแนวชายแดนและเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2544ที่บ้านปางคองอำเภอปางมะผ้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อและป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้มีแหล่งน้ำและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่รวม40หลังคาเรือนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยของชาติโดยจัดฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและการรายงานข่าวให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าไปช่วยสนับสนุนอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยเมื่อการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนพื้นราบและมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความมั่นคงของชาติตลอดจนร่วมกันสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกหลานคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดิน
3: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และนางลาลีวันกาญจนาจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายและเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายจากทั่วประเทศ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นเครื่องยืนยันชี้วัดครับว่าสตรีไทยทั้งหลายที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นสตรีต้นแบบเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างของสังคมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินพระราชดำริสี่ประการสตรีดีเด่นทุกท่านได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเห็นผลแล้วก็เป็นผลงานในการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569การแสดงความสามารถของเยาวสตรีไทยอีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีการออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับงานในปีนี้อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสมุดและผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป4ภาคระดับ 4-5 ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชนและฝีมือของสตรีไทยที่มีการสื่อสารและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามและในช่วงเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT2 HD ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ฐานิชภาคนาครายงาน
0: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี
5: ้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา70ปีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้จนปัจจุบันจึงขอเชิญประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
7: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
6: ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X-Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนายพูนพงษ์ไดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
8: เราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำยาวมากการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้ก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็ก
0: ๆเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้
9: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของภาครัฐพร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยเมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์จะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยขนส่งพล ลังงานสะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทครบทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนถึงวัดจันยวาฒน์และหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดกับ Daily Mac Fare เดินทางไม่จำกัดตลอดวันเพียง40บาทเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ราย
10: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดอำเภอ300ยอดระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งนี้เกษตรกรที่มาซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับส่วนลดและคูปองพิเศษได้แก่กรณีที่1เกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทและคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทกรณีที่2เกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวมีบัตรดินดีใบรับรอง GAP และเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทและยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบที่6ลดเพิ่มอีก300บาทและคูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทโดยขอให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบรับรองต่างๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเองมารับบริการตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,400 คนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสภทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ตั้งแต่วันนี้ผู้ได้รับใบสั่งจราจรหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายภาษีได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันซึ่งหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงหากนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
7: อย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งบุ๊กเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลตาดกลอย2หมู่บ้าน
11: จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยประสบอุทกภัย80หลังคาเรือนโดยเช้าวันนี้นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มเก่าข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาดกลอยจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1จำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่8จำนวน3หลังคาเรือนโดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S 33บ้านท่าไหหยองตำบลศิลาวัดได้ 4.75 เมตรยัง ่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.09 เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.30 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.70 เมตรส่วนห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอำเภอหล่มเก่าได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
12: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรพร้อมลงทุนระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวตกถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมลดการสูญเสียรายได้ไปยังพ่อค้าคนกลางและนายทุนพร้อมเดินหน้ามาตรการดูแลด้านการตลาดราคาสินค้าเกษตรและพิจารณาแนวทางลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
13: ความประสงค์ของท่านประพัฒน์ก็คือต้องการให้รายได้นั้นเนี่ยมันตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็แรงของชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางในขณะที่คนผลิตจริงๆเนี่ยมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับพลังกับแรงที่ทุกคนทุ่มลงไปอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดรัฐบาลต้องการผมย้ำนะครับต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับทุกคน
0: นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนแทนการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่จำเป็นรวมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการวางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าจากนี้จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนื่องจากเป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญที่นอกจากจะลงมือก่อเหตุกับชาวต่างชาติยังลงมือกับคนไทยอีก3รายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษสถานหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับศักยภาพคมนาคมภาคอีสานใต้
14: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางและระบบทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานใต้ลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเตรียมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับภูมิภาคอื่นในอนาคตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับสะพานปลาภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล
15: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายเร่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของภาคประมงและเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าองค์การสะพานปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่แก้ไขปัญหาร่องน้ำและเรือที่จอดค้างรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเรือประมงทูน่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำในอนาคตพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันองค์การสะพานปลาภูเก็ตสู่การเป็นซีฟู้ดฮับหรือศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคประมงเชื่อมโยงการค้าการแปรรูปและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับรายได้ของชาวประมงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: กองทัพเรือสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วยืนยันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
16: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาตามลำดับชั้นโดยในระหว่างที่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จกองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาหรือรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละรายได้แต่หากได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วกองทัพเรือพร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถร่วมตรวจสอบและยังคงรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมยืนยันว่าการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ยึดหลักการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารคุณสมบัติ

0: าสถานีตำรวจภูธรตันหยงและโจมตีจุดตรวจบูเกซามี
1: พันตำรวจเอกอุเทนแก้วจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วเหตุละ2หมายรวมทั้งสิ้น4หมายหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยังชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการเชิญตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะจำนวน4นายว่าเป็นเพียงการเชิญมาพูดคุยและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมตัวหรือดำเนินการตามกระบวนการซักถามตามที่มีการเผยแพร่ในข่าวก่อนหน้านี้ประพิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขู่ว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นสัญญากับสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมจำนนในการทำสงครามกับสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนชาวสเปนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตโมร็อกโกในกรุงมาดริดของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนอย่างรุนแรงจากการที่ปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในประเทศด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกมากกว่า 48,000 คนที่เข้าไปในเมืองเซลตาเดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสำนักข่าว ERT ของทางการกรีซรายงานโดยแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของกรีซหรือ HNMS ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของกรีซรวมถึงภูมิภาคโบโอเทียและภูมิภาคลาโคเนียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว254คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย HNMS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่บางส่วนเผชิญกับลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่

0: ลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามากกว่า70จุดทั่วประเทศและเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ถนนหลายสายในประเทศกรีซถูกตัดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดเซสดิกไอเมซาอูเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอลจีเรียที่ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งตกลงไปในหุบเหวที่เมืองบูเมเดสทางตอนเหนือของแอลจีเรียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39รายอย่างไรก็ตามนายเมซาอูเดนเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลมาจิสเตบูนผู้นำแอลจีเรียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3ต่อ1เซต25 21 32 34 25 21และ25 19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะได้รับชัยชนะแต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ต่อไป
2: ผมคิดว่าเกมนี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในวันนี้ซึ่งคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราคงจะต้องเตรียมตัววางแผนของเราให้ดีเพราะว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ต่างกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้มันซักเซส
1: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเบอร์มิงแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศอังกฤษเปิดสนามเซนต์แอนดรูว์ต้อนรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าโดนจุดโทษเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา90นาที2ประตูต่อ2ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบอร์นมัธทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย22ปีจากเบนฟิก้าแล้วเรียบร้อยด้วยราคาค่าตัว21ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4ล้าน3แสนยูโรขณะที่อูโก้กิเยเม่ผู้สื่อข่าวจากเลอกิฟหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไลซ์กองกลางทีมชาติบราซิลแล้วที่90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนด์อาแจกทีมดังจากศึกเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจูเลียนบรันตัวรุกวัย30ปีชาวเยอรมันมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังนักเตะหมดสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและเตรียมความพร้อมทางด้านแท็กติกและสภาพร่างกายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าไม่มองว่าทีมไทยได้เปรียบจากการมีเวลาพักมากกว่าเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นคุณภาพหลายรายและไทยต้องเล่นด้วยความรัดกุมพร้อมเชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามจะเป็นพลังสำคัญช่วยผลักดันทีมขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมแรกในบ้านและตั้งเป้าเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลหลังทีมได้ปรับจูนจากนัดแรกพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและผลักดันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่หากไทยทิพย์มิจาดกับนภภากรตุงคาสถานพลิกจากตามหลัง1เกมเอาชนะซี่หยู่โลกับโนรากีฬาไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 และ24-22 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาเดะกับบิยูทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกียรติทองแพ้แทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรุชนภักดิ์อุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์แพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักดิ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4-11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุด
3: มีทีมมาทั้งหมด19ประเทศนะครับแล้วก็รวม700กว่าคนนะครับก็ถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางนะครับของตะกร้อโลกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาทำการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกับคิงคัพแล้วก็เวิลด์คัพที่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะจัดการแข่งขันนี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มแสงสีเสียงนะครับเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
1: สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงกรณีที่ทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในระหว่างการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาร์จะพิจารณาลงโทษนักกีฬาไทยทั้ง5คนที่ถูกสั่งพักการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
3: เขาจะมาจะตัดสินในช่วงนี้ระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันคิงคัพนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการต่างๆของอีสตาร์ก็จะมาที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันในพยายามสรุปให้จบภายในก่อนจบการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ครับ
1: สนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชายาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกพบกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่แข่ง7แต้มในทุกเฟรมผลปรากฏว่าในเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้4-1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายปูรินพัฒน์สอนการรายงาน
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรเวลา 16:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533ถึง37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไปสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือเว็บไซต์ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวสำคัญของคนไทยในระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีเด็กไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหอบกีตาร์คู่ใจขึ้นไปประกวดลวดลายร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry บนเวทีอเมริกา Got Talent ซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีสาขาแยกออกไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กลับมีจุดเริ่มต้นที่เกือบจะไม่ได้ไปต่อและเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน สำหรับรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นแนวคิดของไซมอนโคเวลกรรมการฝีปากกล้าซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ขณะที่รายการประกวดร้องเพลงอเมริกาไอดอลกำลังโด่งดังในขณะนั้นเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของรายการทีวีที่ตีกรอบอยู่แค่การร้องและการเต้นเขาจึงต้องการสร้างเวทีประกวดที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดอายุและประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นมายากลตลกเดี่ยวหรือการแสดงของสัตว์เลี้ยงการแข่งขันในแต่ละปีเริ่มต้นด้วยรอบคัดเลือกหลายรอบนะครับซึ่งรอบแรกคือรอบคัดเลือกของโปรดิวเซอร์จัดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดรับการแสดงทุกรูปแบบและการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าใครจะได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกถัดไปที่เรียกว่ารอบคัดเลือกของกรรมการท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้จะถูกกักตัวไว้ด้านนอกเวทีในบริเวณการแสดงหลักนะครับและได้รับหมายเลขที่ระบุเวลาที่จะได้แสดงเมื่อถูกเรียกชื่อจะต้องแสดงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งมีเวลาจำกัดเพียง90วินาทีโดยมีผู้ชมสดอยู่ร่วมชมการแสดงทุกครั้งกรรมการแต่ละคนจะมีปุ่มกดและสามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงหากไม่ประทับใจไม่ชอบการแสดงหรือรู้สึกว่าการแสดงนั้นเสียเวลาหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันถูกกรรมการทุกคนกดปุ่มหยุดการแสดงของเขาจะจบลงโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีการแสดงเสร็จสิ้นลงกรรมการจะให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจากนั้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนผู้เข้ารอบการแข่งขันต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบการแสดงของตนจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกในรอบนั้นท่านผู้ฟังครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากการโชว์พลังเสียงอันสุดยอดและเทคนิคการเล่นกีตาร์อันแพรวในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ประจำปี2026จนได้รับ4 yes หรือคะแนนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทั้ง4คนให้เข้ารอบต่อไปและรอบการแสดงถัดไปคือรอบทำการแสดงสดหรือ live shows ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคม2026นี้ผู้เข้ารอบ44คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อทำการแสดงสัปดาห์ละ11คนและคัดเลือกผู้ชนะเพียง12คนเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งการแสดงจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารและมีการประกาศผลสดในคืนวันพุธทางสถานีโทรทัศน์NBC โดยในรอบรองชนะเลิศจะยังคงเป็นการแสดงสดที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเช่นเดิมโดยผู้เข้ารอบทั้ง12คนจะถูกคัดออก2คนเหลือเพียง10คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่23กันยายน2026เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเหมือนเดิมโดยผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะถูกคัดออกเหลือเพียง5คนและ3คนตามลำดับจนกระทั่งได้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับชาวไทยที่อยากส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยการโหวตคะแนนเสียงนั้นสามารถโหวตได้2ช่องทางครับคือเว็บไซต์ www.nbc.com/agt-vote และทางแอปพลิเคชันชื่ออเมริกา Got Talent on NBC 1คนสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันได้แต่ละคนได้10โหวตผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเปิดโหวตไลฟ์โชว์ซึ่งจะเริ่มแข่งในเวลา 17:00 น.ในเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอเมริกา Got Talent เริ่มออกอากาศเวลา 20:00 น.ทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะปิดโหวตในเวลา 7:00 น.ของฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันหรือ 4:00 ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นหลังโชว์จบนั่นเองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมโหวตและให้กำลังใจน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกา Got Talent นะครับและขอเป็น1กำลังใจให้กับน้องเนเน่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการแข่งขันอเมริกัน Got Talent เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี่ไหม

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้มีเรื่องราวสาระดีๆด้านสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะเป็นบทเพลงเก่าๆสตริงยุคเก่าๆที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้เริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังด้วยเสียงร้องของคุณกุ้งตวงสิทธิ์กับสิ้นเยื่อขาดใยตามมาด้วยแทนความห่วงใยของดิโอลานโปรเจกต์นะคะบทเพลงนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพค่ะที่คุณผู้ฟังได้สนใจนะคะเนื่องจากรายการอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในทุกช่วงวัยนะคะอยู่ดีมีสุขค่ะสำหรับช่วงที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินผิดเวลาชีวิตเปลี่ยนกับ4ผลไม้ที่ควรกินในช่วงเช้าแต่ต้องหลีกเลี่ยงในช่วงมื้อดึกนั้นมีผลไม้อะไรบ้างนะคะเพราะว่าบ้านเราเมืองไทยเราเมืองร้อนก็จริงค่ะแต่ผลไม้หน้าร้อนนะคะมีให้เลือกทานได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะต้องมาติดตามกันนะคะท้องร้องโกรกกลากบ่อยๆเกิดจากอะไรไม่ได้แปลว่าเราหิวเสมอไปนะคะคุณผู้ฟังต้องมาติดตามกันค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้มีเรื่องราวของอาหารที่ช่วยเพิ่มไขมันดีลดคอเลสเตอรอลเพื่อหลอดเลือดของเราที่สะอาดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของไขมันจะนึกถึงไขมันเลวแต่ทราบไหมคะว่าร่างกายของเราก็ยังต้องการไขมันดีหรือ HDL อยู่เพราะว่าไขมันดีจะทำหน้าที่เหมือนกับทีมกู้ภัยนะคะคอยช่วยเก็บกวาดแล้วก็กำจัดคอเลสเตอรอลตัวร้ายคือ LDL ที่เกาะตามผนังหลอดเลือดและตับให้ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักหรืออยากจะดูแลสุขภาพหัวใจของเราให้แข็งแรงต้องมาใส่ใจสุขภาพกับ5อาหารที่อุดมไปด้วยไขมันดีหาซื้อง่ายแล้วก็เหมาะกับเมนูเพื่อสุขภาพมีเนื้อปลาเต้าหู้ธัญพืชโฮเกรนอะโวคาโดและน้ำมันมะกอกนะคะเนื้อปลาจะมีไขมันดีประเภทโอเมก้า3เนื้อปลาโดยเฉพาะปลาทะเลอย่างแซลมอนทูน่าปลาซาดีนแล้วก็ปลาแมคเคอเรลล้วนเป็นแหล่งรวมกรดไขมันโอเมก้า3ชั้นเยี่ยมนอกจากจะช่วยลดระดับไขมันเลวในร่างกายแล้วการกินปลายังช่วยให้อิ่มท้องนานย่อยง่ายแล้วก็เป็นตัวช่วยชั้นดีในการลดน้ำหนักแบบปลอดภัยด้วยนะคะส่วนเต้าหู้ค่ะมีโปรตีนสูงนะคะเต้าหู้นั้นก็จะแปรรูปมาจากถั่วเหลืองที่ได้มาจากถั่วเหลืองธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยเพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกายแล้วก็มีปริมาณคอเลสเตอรอลต่ำนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำให้หุ่นนั้นเฟิร์มสุขภาพแข็งแรงลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะเป็นเมนูทำซุปหรือว่านึ่งหรือผัดก็ได้ค่ะก็ดีกับสุขภาพนะคะส่วนอาหารชนิดที่3เป็นพวกธัญพืชก็ให้ไฟเบอร์ที่สูงนะคะถ้าอยากจะเพิ่มไขมันดีแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ต้องนึกถึงธัญพืชค่ะแนะนำให้เลือกกินข้าวโอ๊ตข้าวกล้องหรือจะเป็นรำข้าวก็ได้เพราะว่านอกจากจะมีส่วนช่วยเพิ่มระดับHDL แล้วก็คือไขมันดีกากใยอาหารก็ยังสูงช่วยดักจับไขมันแล้วก็ของเสียในร่างกายทำให้ระบบการย่อยอาหารนั้นทำงานได้อย่างราบรื่นท้องไม่ป่องนะคะระบบเผาผลาญก็ทำงานได้ดีขึ้นค่ะส่วนราชินีแห่งไขมันดีต้องยกให้อะโวคาโดเลยนะคะผลไม้เนื้อเนียนเนียนมันมันเป็นขวัญใจของสายสุขภาพเลยนะคะอะโวคาโดอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในเลือดแล้วก็ช่วยป้องกันโรคหัวใจแต่ว่าแม้ว่าจะมีไขมันดีแต่เราต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินความจำเป็นค่ะและสุดท้ายชนิดที่5ที่เพิ่มไขมันดีก็คือน้ำมันมะกอกนะคะการเลือกใช้น้ำมันปรุงอาหารก็มีผลค่ะน้ำมันมะกอกนั้นอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยทำให้ระดับไขมันดีของเราพุ่งสูงขึ้นนะคะนอกจากน้ำมันมะกอกแล้วในการทำอาหารประจำวันยังสามารถสลับมาใช้น้ำมันทางเลือกอื่นๆที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันดอกทานตะวันเพื่อดูแลสมดุลให้กับไขมันในร่างกายได้เช่นกันซึ่งการลดไขมันน้ำหนักรวมถึงการเพิ่มไขมันดีนะคะก็ยังเป็นผลที่ยืนยาว
แล้วก็ไม่ใช่งดไขมันไปทุกชนิดเลยนะคะแต่จำเป็นต้องเลือกกินไขมันดีจากธรรมชาติเพื่อให้เข้าไปช่วยเคลียร์ไขมันเร็วๆแล้วก็คอเลสเตอรอลส่วนเกินออกไปแล้วก็ปรับเมนูอาหารในทุกๆมื้อตั้งแต่วันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้มีทั้งสุขภาพดีแล้วก็หุ่นสวยอีกด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการกินกล้วยน้ำว้านะคะคนไทยเราก็คุ้นเคยกับกล้วยน้ำว้ามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์เพราะว่านอกจากจะรสชาติอร่อยหาซื้อง่ายราคาไม่แพงอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยแต่ขึ้นชื่อว่าอาหารต่อให้มีประโยชน์แค่ไหนนะคะคุณผู้ฟังหากว่าเรากินไม่ถูกวิธีหรือกินมากเกินไปกล้วยน้ำว้าก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันและนี่คือ3ข้อควรระวังค่ะข้อแรกคือกล้วยดิบกล้วยหามกินเยอะไประหว่างท้องอืดท้องแน่นนะคะหลายคนอาจจะชอบกินกล้วยหามๆเพราะว่าเคี้ยวหนึบๆอร่อยดีแต่ว่ากล้วยดิบแล้วก็กล้วยหามนั้นจะมีสารแทนนินแล้วก็แป้งอยู่ค่อนข้างจะทำให้การย่อยนั้นนั้นมีในปริมาณที่ยากนะคะซึ่งสารอาหารที่มีฤทธิ์ฝาดสมานหากว่าเรากินเข้าไปในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของเรานั้นทำงานลำบากก่อให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องหรือว่าถึงขั้นท้องผูกได้เลยทีเดียวนะคะข้อควรระวังที่2คือกล้วยสุกตัวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแต่ว่าอย่าลืมเดินทางสายกลางนะคะซึ่งคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่ากล้วยน้ำว้าสุกงอมนั้นมีเส้นใยสูงมากแล้วก็ดีต่อระบบขับถ่ายเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังแต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ธาตุอ่อนแล้วกินกล้วยสุกมากเกินพอดีใน1วันเส้นใยและน้ำตาลที่สูงเกินไปก็อาจจะไปกระตุ้นลำไส้จนกลายเป็นอาการท้องเสียได้ดังนั้นก็กินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและข้อควรระวังที่3คือพลังงานสูงกลิ่นถ้าหากว่าเรากินเพลินๆไปก็อ้วนได้นะคะอย่าประมาทกับกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะว่าเห็นลูกย่อมๆแบบนี้นะคะแต่ให้พลังงานสูงกว่ากล้วยชนิดอื่นๆโดยกล้วยน้ำว้า1ผลให้พลังงานสูงถึงปริมาณ100กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวนะคะถ้ากิน2ลูกก็เกือบเท่ากับข้าวสวย1จานเลยล่ะค่ะแม้จะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีเยี่ยมสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ใช้แรงงานแต่สำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือนั่งทำงานอยู่กับที่หากว่ากินเพลินวันละหลายๆลูกพลังงานส่วนเกินเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมและนำไปสู่ภาวะอ้วนได้ง่ายนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับการกินกล้วยน้ำว้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของสิ่งที่เราต้องระวังก่อนที่เราจะกินกล้วยน้ำว้านะคะช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของสาระด้านสุขภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหรือไม่ใช่โรคสิคะทุกคนเป็นได้ค่ะท้องร้องกรกกากบ่อยๆเกิดจากอะไรไม่ได้แปลว่าหิวเสมอไปแล้วมันจะแปลความหมายว่าเราเป็นอะไรหรือไม่กับสุขภาพร่างกายของเราเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะหลังจากที่ฟังเพลงจบลงไปแล้วค่ะกุหลาบเวียงพิงของคุณอรวีก่อนหน้านั้นกอดหมอนของคุณนกสินใจนะคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของอาการท้องร้องกรกกรากเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะพบน่าจะเจอทั้งตอนหิวหรือหลังกินอาหารแล้วหรือช่วงกลางคืนก่อนนอนโดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทำงานตามปกติของระบบย่อยอาหารแต่หากว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียหรืออาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคทางเดินอาหารบางชนิดที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะเสียงท้องร้องเกิดจากการบีบตัวของกระเพาะและลำไส้เพื่อเคลื่อนอาหารของเหลวและก๊าซภายในทางเดินอาหารเมื่อกระเพาะว่างเสียงที่เกิดขึ้นก็จะได้ยินชัดกว่าปกติซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนมักจะได้ยินเสียงท้องร้องตอนหิวหรือก่อนมื้ออาหารนะคะนอกจากนี้ร่างกายก็ยังมีกระบวนการทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารโดยกล้ามเนื้อจะบีบตัวเป็นจังหวะเพื่อเป็นการกวาดเศษอาหารและแบคทีเรียที่ตกค้างกระบวนการนี้มักจะเกิดทุกประมาณสัก2ชั่วโมงเมื่อกระเพาะของเราว่างจึงทำให้เกิดเสียงกรกกรากเป็นระยะนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่เราจะพบท้องร้องบ่อยก็คือหิวหรือกระเพาะอาหารว่างเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเสียงการบีบตัวของลำไส้ก็จะชัดเจนมากขึ้นถือเป็นกลไกปกติของร่างกายการกลืนอากาศมากเกินไปการทานอาหารเร็วพูดคุยระหว่างกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มผ่านหลอดอาจจะทำให้กลืนอากาศเข้าไปมากส่งผลให้เกิดแก๊สในกระเพาะแล้วก็ท้องร้องได้ค่ะกินอาหารที่ย่อยยากเช่นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงของมันธัญพืชบางชนิดรวมถึงหัวหอมและกระเทียมอาจจะทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานหนักขึ้นส่งผลให้เกิดแก๊สแล้วก็ท้องเสียท้องร้องหลังจากมื้ออาหารหรือหลังจากกินอาหารนะคะนอนทันทีหลังกินอาหารการล้มตัวนอนทันทีหลังมื้ออาหารก็ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะแน่นท้องได้ยินเสียงกรกกรากขึ้นมาซึ่งทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคกรดไหลย้อนอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังดื่มน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแก๊สรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้เกิดลมในกระเพาะมากกว่าปกติส่งผลให้ท้องร้องเรอบ่อยแล้วก็ท้องอืดนะคะสมดุลแบคทีเรียในลำไส้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อแบคทีเรียมีประโยชน์ในลำไส้ได้ลดลงและย่อยอาหารจนทำงานผิดปกติก็ทำให้เกิดแก๊สแล้วก็ท้องอืดแล้วก็ท้องร้องได้ค่ะนี่คือสาเหตุทั้ง6สาเหตุที่เราพบว่าท้องร้องบ่อยๆนะคะท้องร้องร่วมกับอาหารแบบไหนที่เราควรจะไปพบแพทย์นะคะแม้ว่าอาการท้องร้องส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดร่วมกับอาการดังต่อไปนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะถ้าเกิดร่วมกับการปวดท้องเรื้อรังหรือปวดรุนแรงท้องเสียท้องผูกสลับกันเป็นเวลานานท้องอืดแน่นท้องผิดปกตินะคะหรือเคลื่อนไส้อาเจียนบ่อยน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุมีไข้อ่อนเพลียหรือมีเลือดปนในอุจจาระอาการเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคเช่นโรคลำไส้แปรปรวนโรคกรดไหลย้อนก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นภาวะแพ้กลูเตนหรือโรคของระบบทางเดินอาหารอื่นๆถ้ามีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยก็ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะสำหรับวิธีที่เราจะแก้อาการท้องร้องนะคะคือกินอาหารให้ช้าลงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดหลีกเลี่ยงการพูดระหว่างการกินเพื่อลดการกลืนอากาศเข้าสู่กระเพาะเลือกกินอาหารให้เหมาะสมลดอาหารไขมันสูงของทอดของหวานจัดและเครื่องดื่มอัดลมสังเกตว่าการกินนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็มีอาการท้องร้องหรือท้องอืดอาจจะลองงดชั่วคราวเพื่อดูว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะกินไฟเบอร์ในปริมาณที่เหมาะสมไฟเบอร์นั้นช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีแต่หากว่ากินมากเกินไปในช่วงสั้นๆก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สแล้วก็ท้องอืดได้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีโอกาสเกินเกิดท้องผูกก็จะช่วยบรรเทาแล้วก็รวมถึงท้องร้องจากความหิวได้ด้วยค่ะงดสูบบุหรี่นะคะทำให้กลืนอากาศเข้าสู่กระเพาะมากขึ้นอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ค่ะ ออกกำลังกายแล้วก็ลดความเครียดความเครียดก็สามารถไปกระตุ้นการทำงานของลำไส้โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนการออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอจึงช่วยลดอาการได้นะคะวิธีแก้ท้องร้องกรกกรากตอนกลางคืนบางท่านนั้นอาจจะเป็นช่วงตอนกลางคืนหากว่าท้องร้องก่อนนอนหรือว่ากลางดึกก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังกินอาหารเย็นที่มีโปรตีนและไฟเบอร์เช่นกินไข่กินผักกินผลไม้หรือธัญพืชเพื่อให้อิ่มนานหากหิวก่อนนอนก็เลือกของว่างเบาๆเช่นกล้วยโยเกิร์ตหรือนมอุ่นดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดวันหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงผ่อนคลายความเครียดก่อนนอนเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือฝึกสมาธิก็ได้ค่ะซึ่งอาการท้องร้องส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการทำงานผิดปกติของระบบการย่อยอาหารโดย

0: เราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคิดไม่ถึงของคุณแอนนันทนาบุญหลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่ค่ะก่อนหน้านั้นข้อความของพอสค่ะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ไม่มีเรื่องราวของสมุนไพรแต่มีเรื่องของอาหารการกินเกี่ยวกับผลไม้4ชนิดผลไม้คือแหล่งรวมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงใยอาหารชั้นดีที่คนรักสุขภาพนั้นขาดไม่ได้แต่ทราบไหมคะว่าผลไม้บางชนิดนั้นก็มีเวลาในการกินที่เฉพาะเจาะจงหากกินในช่วงเช้าหรือกลางวันร่างกายก็จะดึงสารอาหารไปใช้อย่างเต็มที่ราวกับเป็นยาบำรุงชั้นยอดแต่ถ้าหากเผลอกินในช่วงเย็นหรือก่อนนอนจากประโยชน์ก็อาจจะกลายเป็นโทษเข้าไปรบกวนกระบวนการย่อยทำให้นอนไม่หลับกระตุ้นให้น้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นผลไม้ที่เราควรเลือกกินในมื้อเช้าแต่ต้องหลีกเลี่ยงในมื้อดึกนั่นก็คือทุเรียนค่ะในตำราแพทย์แผนโบราณทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการไอแล้วก็รักษาโรคผิวหนังบางชนิดอย่างมีประสิทธิภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนหากว่ากินมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายนั้นร้อนในเกิดสิวแล้วก็ท้องผูกได้ง่ายทำไมไม่ควรกินทุเรียนตอนเย็นนะคะเพราะว่าทุเรียนอุดมไปด้วยน้ำตาลและไขมันในปริมาณที่สูงมากการกินทุเรียนในช่วงเย็นหรือก่อนนอนจะทำให้ร่างกายเกิดความอึดอัดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อย่อยยากและนำไปสู่ภาวะอ้วนลงพุงได้ง่ายค่ะกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคแผลในกระเพาะอาหารควรกำจัดหรือจำกัดปริมาณอย่างเข้มงวดนะคะส่วนเวลาที่แนะนำที่เราควรกินทุเรียนก็คือหลังมื้ออาหารเช้าในปริมาณที่พอเหมาะนะคะต้องพอเหมาะจริงๆค่ะคุณผู้ฟังไม่เช่นนั้นก็จะต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยสำหรับการกินทุเรียนนะคะอะโวคาโดค่ะทราบอยู่แล้วว่าอะโวคาโดมีเรื่องของความหนาแน่นของสารอาหารมีเป็นซูเปอร์ฟู้ดในเนื้ออะโวคาโดสุก100กรัมอุดมไปด้วยโปรตีน 2.08 กรัมไขมันดี 20.10 กรัมแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กรวมถึงวิตามิน A B1 แล้วก็ยังมีสารต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเลือดบำรุงหัวใจและกระเพาะอาหารเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าทำไมอะโวคาโดจึงไม่ควรกินตอนเย็นแม้ว่าไขมันในอะโวคาโดจะเป็นไขมันที่ดีแต่ก็ให้พลังงานที่สูงมากหากว่ากินในช่วงเย็นที่ร่างกายไม่ได้ขยับตัวทำกิจกรรมอะไรเลยนะคะเพราะว่าเรากินแล้วก็เข้านอนแล้วก็จะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเกิดอาการแน่นท้องและเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวที่เกินเกณฑ์ค่ะสำหรับเวลาที่เราแนะนำให้กินอะโวคาโดนั้นก็คือช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันนั้นดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังมะม่วงสุกค่ะมะนอกจากมะม่วงสุกนะคะหลายๆคนก็นึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งมะม่วงสุก100กรัมเนี่ยให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต25กรัมน้ำตาล23กรัมแต่ก็ทดแทนด้วยวิตามิน C วิตามิน A โฟเลตวิตามิน B6 วิตามิน K และโพแทสเซียมในปริมาณที่สูงนอกจากนี้ยังมีสารเบต้าแคโรทีนในมะม่วงยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคหอบหืดรวมถึงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดีอีกด้วยนะคะแต่ว่ามะม่วงสุกนั้นไม่ควรกินตอนเย็นด้วยที่ปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงการกินมะม่วงสุกในช่วงเวลากลางคืนที่ระบบเผาผลาญของเราเริ่มทำงานช้าลงทำให้น้ำตาลนั้นเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมนำไปสู่ปัญหาความอ้วนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานฉะนั้นเวลาที่แนะนำในการกินมะม่วงก็คือควรจะเป็นช่วงกลางวันเป็นหลักนะคะสุดท้ายคือมังคุดค่ะราชินีแห่งผลไม้ไทยนะคะเป็นผลไม้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมีทั้งวิตามิน B1 วิตามิน C โปรตีนแล้วก็แคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กจุดเด่นของมังคุดคือมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแซนโทนซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยนะคะทำไมไม่แนะนำให้กินมังคุดในมื้อเย็นเพราะว่าสารแซนโทนเข้มข้นในมังคุดนั้นอาจจะเข้าไปกระตุ้นระบบขับถ่ายในบางรายจนเกิดอาการท้องเสียท้องเดินหรือแน่นท้องท้องอืดซึ่งจะเข้าไปรบกวนระบบย่อยส่งผลให้นอนไม่หลับกระสับกระส่าย
หรือว่าอาจจะหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืนส่วนเวลาที่แนะนำให้กินมังคุดก็คือควรจะกินในช่วงกลางวันโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารเช้าก็ดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากพันนูทูเดย์ด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่นำเรื่องราวของการกินผิดเวลาชีวิตเปลี่ยนกับผลไม้4ชนิดด้วยกันก็คือทุเรียนอะโวคาโดมะม่วงสุกและมังคุดค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสุขใจไปกับเพลงได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาค 12:00 นจากทางสถานีนะคะติดตามได้ที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะหรือจะสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการก็ส่งกันมาได้นะคะขอเอกสารบทความที่นำเสนอผ่านรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอรัญญาชมชื่นเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะระบุวันที่ที่คุณผู้ฟังสนใจมาได้เลยนะคะแล้วดิฉันจะส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่บริเวณวิหารเซียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการฝังศพของพี่น้องชาวรัสเซีย2รายที่เสียชีวิตจากคดีฆ่าชิงทรัพย์เพื่อรับฟังรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำให้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจสภ.แม่สอดจับกุมต่างด้าวสัญชาติเมียนมา33คนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาบริเวณพื้นที่หมู่ที่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนและในบริเวณเดียวกันพบรถยนต์กระบะสีขาวต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระอยู่บริเวณด้านหลังจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ประสานทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์ กำหนดเส้นฐานหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานของหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนของจีนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสพร้อมประณามอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้และจีนไม่มีวันยอมรับหลักเกณฑ์นี้อย่างเด็ดขาดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการเดินเรือบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าการกำหนดเส้นฐานในหน้าน้ำทางทะเลนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย2โมง10นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยหยุดยาวกันมาเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถือว่าพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมที่จะไปสู้งานกันต่อเรียนกันต่อในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็รายการนี้ขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เสิร์ฟเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้สาระที่จะหยิบยกในวันนี้เป็นเรื่องของไฟกันสักนิดนึงและกันเพราะว่าเรื่องของไฟนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวอย่างนึงเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่มอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของไฟและกันมีเขาเรียกว่าเป็นทริคหรือว่าข้อปฏิบัติและกันที่อาจจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับสำหรับการที่สมมุติพอเกิดเหตุเพลิงไหม้และสำหรับควันอะไรแบบนี้มันจะมีการปฐมพยาบาลหรือว่าจะมีการปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต้นอานนท์ณตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสาระที่ดีมาฝากกันในยามบ่ายแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของไฟไหม้หรือว่าการรับมือจากเหตุเพลิงไหม้สักนิดนึงนะครับอันนี้ได้ข้อมูลดีๆมาจากทางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับเขาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในการที่สำลักควันจากเหตุไฟไหม้บางทีเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วก็โอ้โหเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ควันเนี่ยมันเยอะมากพอหลายๆคนที่หนีออกมาได้เนี่ยนะครับมีอาการสำลักควันเขาเลยมีวิธีการในการที่สมมติถ้าเราเจอคนที่หนีออกมาแบบนี้เราจะช่วยเหลือในเบื้องต้นเขายังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นถ้ากรณีผู้ที่หนีออกมาเนี่ยยังมีสติอยู่นะครับให้เราประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในที่ที่มีควันไฟเนี่ยหรือว่าอยู่ในที่ที่มีขม่าวควันให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกผู้ป่วยครับหลังจากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งครับจากนั้นประเมินอาการผู้ป่วยดูเท่าหูถ้ามันไม่ไหวแล้วแบบนี้โทร1669ก่อนเลยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเองก็ต้องประเมินผู้ป่วยตามหลัก ABC ก็คือดูเรื่องของการหายใจภาวะการหายใจและระบบการหมุนเวียนโลหิตครับโดยสามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการดูดสารคัดหลั่งออกพ่นยาหรือน้ำเกลือเพื่อให้ความชุ่มชื้นขยายทางเดินหายใจแล้วก็รวมถึงให้ออกซิเจนด้วยนะครับแล้วนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลส่วนถ้ากรณีผู้ป่วยหมดสติครับประเมินดูก่อนให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทถ้าหมดสติแล้วยังไงโทร1669เลยครับแล้วก็รีบ CPR ทันทีทางนี้ทางนั้นมีข้อพึงระวังมาครับว่าไม่ควรใช้น้ำล้างจมูกผู้ป่วยเพราะแพทย์จะประเมินปริมาณขม่าวควันที่ร่างกายผู้ป่วยรับเข้าไปได้ยากและอาจวินิจฉัยอาการไม่ทันครับและวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ความระคายเคืองหรือว่าการผลิตสารคัดหลั่งของร่างกายลดน้อยลงรวมไปถึงไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเย็นครับเพื่อลดความร้อนในร่างกายเพราะนอกจากจะไม่

กันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเตรียมพร้อมกันให้ดีนะบางทีเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราตกใจจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยตัวผมก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเนอะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการที่รับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสมมติพอพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หนึ่งเรื่องที่จะมีการควบคู่กันคือเรื่องของการดับเพลิงหรือว่าถังดับเพลิงนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของถังดับเพลิงเองเนี่ยโอ้โหถ้าลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันจะมีทั้งถังสีนี้เป็นแบบนั้นถังสีนี้ไว้ดับไฟนี้นู่นนี่นั่นแต่วันนี้จะมาเล่าครับถึงเรื่องของการรักษาถังดับเพลิงหลายคนบอกว่าเนี่ยเห็นไปติดอยู่ตามตึกอาคารบ้านช่องแต่ไม่รู้วิธีการรักษาหรือวิธีการเช็คว่าเอ้ยมันยังใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักนิดหนึ่งครับ

0: ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะเมื่อประธานกรรมการนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาค่ะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4นะคะด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะ
1: สำหรับผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก672550 672550ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 094191 094191ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 478672 478672ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 626100 626100ออกรางวัลที่4ครั้งที่5509887 509887ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 479157 479157ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 979421 979421ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 256938 256938ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 829785 829785ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 082401 082401ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 443519 443519ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 438460 438460ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 742059 742059ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 468328 468328ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 932266932266ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 348500 348500ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 844650 844650 ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 103661 103661ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 717755 717755ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 319910 319910ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 357597 357597ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 879348 879348ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 497535 497535ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 456226456226ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 430448 430448ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 558819 558819ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 867644 867644ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 909 993 909 993ออกรางวัลที่4ครั้งที่29718860 718860ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 891144 891144ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 061038 061038ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 860528 860528ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 094576 094576ออกรางวัลที่4ครั้งที่34119529 119529ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 153613 153613ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 438279 438279ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 498 424 498 424ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 845 535 845 535ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 167205 167 205ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 131 971 131 971ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 599 328 599 328ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 892 892 342ออกรางวัลที่4ครั้งที่43

่านประธานเสียงจัดขึ้นมาแล้วค่ะได้สีเหลืองค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่2ค่ะจะออกรางวัลที่2นะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิคค่ะติดต่อกันไป5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันค่ะเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วนะคะจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2

ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก397674 397674ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก439057 439057ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก879194 879194ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก484003 484003ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก985259 985259ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5ค่ะจะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อนะคะติดต่อกันไป100รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ20,000 บาทค่ะ

0: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่ห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก287685 287685ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สอง725186 725186ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สาม873368 873368ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่501179 501179ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้า860747 860747ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หก441239 441239ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ด412068 412068ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปด742438 742438ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้า166352 166352ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบ132431 132431ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเอ็ด580336 580336ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสอง173327 173327ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสาม374365 374365ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสี่986255 986255ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบห้า446216 446216ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบหก777 440 777 440ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเจ็ด517 022 517 022ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบแปด230615 230615ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเก้า767596 767596ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบ143090 143090ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเอ็ด829888 829888ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสอง072283 072283ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสาม247336 247336ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสี่853268 853268ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบห้า 890-990-890-990ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 374-072 374-072ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 909-462 909-462ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 547-440 547-440ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 792-357 792-357ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 970-135 970-135ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 747-650 747-650ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 096-161-096-161ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 109-471 109-471ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 818-769 818-769ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 334-661 334-661ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 297-974 297-974ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 147-786 147-786ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 093-818 093-818ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 623-654 623-654ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 223-277 223-277ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 079-141 079-141ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 455-264 455-264ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 750-721 750-721ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 129-882 129-882ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 707-899 707-899ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 224-730 224-730ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 589-314 589-314ออกรางวัลที่5ครั้งที่48772-578 772-578ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 432-005 432-005ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 668261 668261จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ
1: สำหรับผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะ

0: ออกรางวัลที่5ครั้งที่51 543 413 543 413ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 084 924 084 924ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 226 273 226 273ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 151 630 151 630ออกรางวัลที่5ครั้งที่55481 684 481 684ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 011 907 011 907ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 262 193 262 193ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 324 446 324 446ออกรางวัลที่5ครั้งที่59ขออภัยค่ะเนื่องจากวงล้อหลักที่1นะคะแสดงหมายเลขไม่ชัดเจนนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นพิจารณาค่ะด้วยอำนาจและหน้าที่ของท่านประธานกรรมการออกรางวัลนะคะเมื่อเกิดเหตุใดๆนะคะให้เป็นดุลยพินิจของท่านประธานกรรมการค่ะท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณสุรพงษ์อินทรถาวรค่ะท่านประธานได้นำค้อนยางไปเคาะที่ฐานของวงล้อนะคะขณะนี้หมายเลขแสดงชัดเจนแล้วค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่59 931 512 931 512ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 597 708 597 708ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 779 077 779 077ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 692 076 692 076ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 913 074 913 074ออกรางวัลที่5ครั้งที่64938 624 938 624ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 459 192 459 192ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 996 865 996 865ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 562 301 562 301ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 307 998 307 998ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 522 407522 407ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 695 727 695 727ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 791 175 791 175ออกรางวัลที่5ครั้งที่72018 615 018 615ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 653548 653548ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 189460 189460ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 104707 104707ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 345151 345151ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 682426 682426ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 348193 348193ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 649490 649490ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 384590 384590ออกรางวัลที่5ครั้งที่81412701 412701ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 379705 379705ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 642164 642164ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 606900 606900ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 873413 873413ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 357 443 357 443ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 240 462 240 462ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 487 677 487 677ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 329 838 329 838ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 219 739 219 739ออกรางวัลที่5ครั้งที่91801 441 801 441ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 438 719 438 719ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 910 346 910 346ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 334 334 334 334ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 790 572 790 572ออกรางวัลที่5ครั้งที่96461 278 461 278ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 293 563 293 563ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 656 819 656 819ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 350 190 350 190 ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย966 738 966 738ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลค่ะสำหรับลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลสีสุดท้ายนะคะได้แก่สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3นะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกค่ะติดต่อกันไป10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออกสี่เก้าเจ็ดเจ็ดแปดสี่สี่เก้าเจ็ดเจ็ดแปดสี่ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออกหกห้าเก้าแปดศูนย์สี่หกห้าเก้าแปดศูนย์สี่ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสามศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสามศูนย์ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออกศูนย์สามห้าสามแปดสามศูนย์สามห้าสามแปดสามออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก380 525 380 525ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออกเก้าเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเก้าเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออกศูนย์เจ็ดเก้าห้าสองสี่ศูนย์เจ็ดเก้าห้าสองสี่ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออกสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก761 407 761 407 ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก3 5 4 6 5 3 3 5 4 6 5 3ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่3ออกไปครบแล้ว10รางวัลค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1ค่ะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ค่ะโดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันนะคะแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะสำหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมแล้วค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะคุณสิทธิพรอินนิมิตค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะกรรมการท่านที่2ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะคุณเทศศักดิ์แก้วศรีผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะกรรมการท่านที่3ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณสิงห์ชัยทุ่งทองค่ะผู้ผลิตและดำเนินรายการวัฒนธรรมสร้างชาติช่อง9อสมทค่ะกรรมการท่านที่4นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะคุณพัชรีโกแมนนะคะประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะกรรมการท่านที่5ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะคุณธนานนท์รัตนาเดชาชัยค่ะอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีแรงงานภาค1สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะคุณวรนัทสุโคสมิตรค่ะนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึงหมายเลข6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขนะคะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะและเมื่อติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการซื้อสลากงวดวันที่16สิงหาคม2569ในวันที่4สิงหาคม2569และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่1กันยายน2569นะคะในวันที่5สิงหาคม2569ค่ะโดยแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 10:00 น.ค่ะหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดทำรายการจองรอบที่2นะคะในเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียงช่องทางเดียวค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลการบริหารจัดการคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี2569นะคะจากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพหรือ ESQR ถือเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติค่ะซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการบริหารจัดการการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขนะคะและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ลูกละ1หมายเลขนะคะชุดละ10ลูกค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนค่ะควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ JOO Call Center ค่ะ02-528-9999กด9ค่ะขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวนะคะเราใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกค่ะโดยเริ่มจากหมายเลข1
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน www.jlo.or.th และรับคำปรึกษาผ่าน0 JLO Call Center 02-528-9999กด9ในวันและเวลาทำการ 7:30 น.ถึง 15:30 น.ค่ะ
1: ต่อไปนะคะหมายเลข2
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงตัดต่อภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์หรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ค่ะ
1: หมายเลข3
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่16สิงหาคม2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน31ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวน 54,004 รายค่ะ
1: หมายเลข4
0: ในปี2568สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดท่านที่สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ทาง www.jlo.or.th ค่ะ
1: หมายเลข5
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

0: เปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลได้ทูสวิตค่ะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลและสลากการกุศลนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 15:00 นไม่หยุดพักเที่ยงค่ะ
1: หมายเลข7
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัล นะคะงวดวันที่1สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักงานค่ะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา 18:00 นเป็นต้นไป
1: หมายเลข8
0: สำนักงานนะคะขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพค่ะเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าขายต่อให้ผู้มีมูลค่าต่ำกว่านะคะโปรดอย่าหลงเชื่อค่ะไม่เช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากค่ะ
1: หมายเลข9
0: ปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะรวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GLO Call Center หมายเลข02528-9999ค่ะ
1: และหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วค่ะจากนั้นจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก4 1 3 4 1 3ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก4 1 3ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุด

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก6 7 2 6 7 2ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก6 7 2รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ

างวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 5 4 1 5 4ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะคะเลขที่ออก1 5 4ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก039 039ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก039รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4และหลักที่5นะคะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะสำหรับหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณพัชรีโกแมนค่ะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะจะทำการออกหลักหน่วยค่ะสำหรับหลัก10นะคะคุณวรนัทสุโคตรสมิทธ์ค่ะนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยค่ะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหกเก้าหกเก้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหกเก้ารางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ1แสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขละกันอีกครั้งนึงค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบรหัสตัวแทนเลขที่27000002ถึง27147932ที่ไม่ได้ดำเนินการทำสัญญาแบบออนไลน์ในวันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ขอให้ท่านติดต่อที่สำนักงานนะคะระหว่างวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคม2569เวลา 8:00 นถึง 15:00 นค่ะติดต่อได้ที่ชั้น2อาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ GLO Call Center โทรศัพท์025289999ในวันและเวลาทำการค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข1ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคุณเทิดศักดิ์แก้วศรีค่ะผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุงค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะคุณวรณัฐสุโคตรสมิทธิ์ค่ะนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยค่ะท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะขออภัยค่ะหลักหมื่นนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณสิทธิพรอินนิมิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันค่ะคุณธนานนท์รัตนาเดชาชัยค่ะอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีแรงงานภาค1สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป

ได้ลูกบอลประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ค่ะผู้แทนภาคประชาชนค่ะคุณพัชรีโกแมนนะคะประกอบธุรกิจส่วนตัวจะทำการเสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลัก10ค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยค่ะคุณสิงชัยทุ่งทองผู้ผลิตและดำเนินรายการวัฒนธรรมสร้างชาติช่อง9อสมทค่ะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกเก้าสามสองสี่เจ็ดเก้าเก้าสามสองสี่เจ็ดเก้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกเก้าสามสองสี่เจ็ดเก้าโดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ932478 932478และ932480 932480สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่1สิงหาคม2569นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข479 479เงินรางวัลนะคะ 2,061 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะจำนวน5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข497 497หมายเลข749 749หมายเลข794 794หมายเลข947947และหมายเลข974 974ค่ะเงินรางวัล380บาทค่ะและรางวัล2ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข69 69เงินรางวัล416บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะจำนวน1รางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านค่ะจากกรรมการที่เหลือ3ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านประธานได้เสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณสศิธรธนูสินนะคะผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะจะทำการออกรางวัลพิเศษโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1นะคะร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะในงวดวันที่1สิงหาคม2569ค่ะรางวัล3ตรงนะคะได้แก่หมายเลข479ซึ่งมีผู้ซื้อจำนวน 11,520 ฉบับค่ะโดยผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่ผู้ที่ซื้อเลขรางวัลพิเศษหมายเลข479000000ถึงหมายเลข479000119ค่ะและจะได้รับเงินรางวัลพิเศษนะคะจำนวน 884,872 บาทค่ะ

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่หมายเลข47900006171ได้แก่หมายเลข47900006171ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะได้แก่หมายเลข47900006171ค่ะการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกนะคะรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดวันที่1สิงหาคม2569ค่ะรางวัลที่1 932479 932479รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะ932478 932478และ932480 932480รางวัลที่2ครั้งที่1 397674 397674รางวัลที่2ครั้งที่2 439057 439057รางวัลที่2ครั้งที่3 879194 879194รางวัลที่2ครั้งที่4 484003 484003รางวัลที่2ครั้งที่5 985259 985259รางวัลที่3ครั้งที่1 497784 497784รางวัลที่3ครั้งที่2 659804 659804รางวัลที่3ครั้งที่3 771930 771930รางวัลที่3ครั้งที่4 035383 035383รางวัลที่3ครั้งที่5 380525 380525รางวัลที่3ครั้งที่6 978165 978165รางวัลที่3ครั้งที่7079524 079524รางวัลที่3ครั้งที่8 371610 371610รางวัลที่3ครั้งที่9 761407 761407รางวัลที่3ครั้งที่10 354653 354653รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 413 413รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 672 672รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 154 154รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 039 039รางวัลเลขท้าย2ตัว6 9 6 9รางวัล3ตรง479 479รางวัล3สลับหลักนะคะหมายเลข497 497หมายเลข749 749หมายเลข794 794หมายเลข947 947และหมายเลข974 974รางวัล2ตรงนะคะคือหมายเลข69 69รางวัลพิเศษนะคะรางวัลพิเศษหมายเลข4970000006ขออภัยค่ะ4790000006171หมายเลข4790000006171
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะ ที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569เสร็จสิ้นแล้วค่ะจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ประมาณแผ่นดินก็เปรียบเสมือนมะเร็ง
4: ถ้าดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกู๊ตชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
6: ปฏิญาณของสตรีไทยจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสเมื่อพระราชทานพระราชดำรัสจบดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จลงจากเวทีแล้วพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการซึ่งอยู่ภายในห้อง Royal Jubilee Ballroom นะครับและทอดพระเนตรนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569นิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินะครับจากนั้นเสด็จออกจากห้อง Royal Jubilee Ballroom ไปยังห้องประทับรับรองสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องฉายพระชายาลักษณ์แล้วฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานแล้วเสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ร้าน Golden Placeมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากบริเวณจัดนิทรรศการไปยังรถยนต์พระที่นั่งประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่ก็คือกำหนดการของงานสตรีไทยในปีนี้นะครับโดยในส่วนของการจัดงานอย่างที่เรียนไปเมื่อในช่วงต้นนั้นนะครับในปีนี้มีแนวคิดของการจัดงานคือแม่หลวงของแผ่นดิน สถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ยังมีนิทรรศการต่างๆอีกมากมายในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
7: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในการจัดงานวันสตรีไทยภายใต้แนวคิดปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินในปีนี้ครับถือเป็นทั้งการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นตลอดจนเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและความมุ่งมั่นของสตรีไทยที่พร้อมใจกันครับสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยการประกอบคุณความดีพัฒนาตนเองและทำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันงดงามของความเป็นไทยครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยโดยในปีนี้2569กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมายุ48พรรษาจึงเป็นอีกวาระสำคัญที่ประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีวันนี้เป็นวันสตรีไทยปีนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่สตรีไทยทุกคนจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในคุณค่าและศักยภาพของตนเองพร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจสืบสานพระราชปณิธานและใช้พลังแห่งความรู้ความสามารถความเสียสละและความเมตตาเป็นพลังขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมรวมไปถึงประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไปโดยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและพลังความเข้มแข็งของสตรีไทยพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการทำงานทั้งในระดับของนโยบายและระดับพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพสตรีทั้งในมิติของเศรษฐกิจมิติของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่อยู่ในภาวะยากลำบากสตรีเปราะบางสตรีเลี้ยงเดี่ยวสตรียากจนและสตรีกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้สตรีมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพครับตลอดจนสนับสนุนให้สตรีไทยร่วมตั้งปณิธานในการสานต่อพระราชปณิธานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกมิติทั้งการส่งเสริมทักษะอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อให้สตรีไทยมีความเข้มแข็งสามารถจะพึ่งพาตนเองได้และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสืบไปครับซึ่งสำหรับในวันนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงกันจากนี้ไปนะครับขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นนะครับทุกท่านที่จะได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีนี้รวมทั้งขอเป็นกำลังใจและเป็นมิตรร่วมทางในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสตรีไทยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขยั่งยืนของสังคมไทยสืบไปครับท่านผู้ฟังครับสตรีมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยมาอย่างยาวนานตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับจบจนปัจจุบันนั้นบทบาทของสตรีไทยครับไม่เพียงดำรงความสำคัญนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นยังเพิ่มพูนแตกแขนงไปในทุกองคาพยพส่งผลให้ประเทศไทยเรามีความเจริญก้าวหน้าพร้อมกับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของการยกระดับสิทธิสตรีและการส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกเพศทุกวัยมีพื้นที่และโอกาสที่ทัดเทียมกันในสังคมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสภาสมาคมสตรีแห่งชาติร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มบทบาททางสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสตรีเมื่อสตรีได้รับการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านแล้วจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่เข้มแข็งเป็นรากฐานอันมั่นคงของสถาบันครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสังคมและประเทศชาติดังพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสอดส่องดูแลปวงสตรีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปครับ
6: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการถ่ายทอดเสียงงานวันสตรีไทยในทุกๆปีนะครับและในปีนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้บรรยายร่วมในการที่จะมาร่วมบรรยายถ่ายทอดเสียงในวันนี้ด้วยนะครับเราขอต้อนรับคุณเมตตาเจียมดำเนินกิจเป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่จะมาร่วมพูดคุยบรรยายกับเราในช่วงในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณยุทธพรบานเย็นจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
6: ครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้เชิดชูศักยภาพของสตรีไทยดีเด่นด้วยนะครับและในทุกๆปีเนี่ยทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการจัดงานในวันที่1สิงหาคมด้วยนะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวอีกสักช่วงหนึ่งนะครับเราก็จะได้มีการรับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ปีนี้ก็จัดขึ้นด้วยแนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับที่ณห้องรอยัลจูเบลลี่บารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินมาจะได้พระราชทานรางวัลให้แก่สตรีไทยดีเด่นในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนนี้นะครับก็มีการคัดเลือกหลักเกณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีคุณสมบัติของสตรีในการที่จะได้รับรางวัลครับ
8: ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีไทยผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะสำหรับผู้ที่ได้คัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. เป็นสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ค่ะ 2. ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพการงานหน้าที่การงานและสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนโดยรวมมีจิตอาสาเสียสละช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคมค่ะ 3. ต้องเป็นผู้นำริเริ่มจัดทำกิจกรรมโครงการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรสตรีเช่นส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยนะคะค่ะ
6: ครับ
8: สำหรับข้อ4นะคะจะต้องไม่เป็นคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการคัดสรรและคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ค่ะลำดับที่5นะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งในประเภทจังหวัดและองค์กรสมาชิกต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานหรือภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ นะคะ6จะต้องไม่เคยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีไทยดีเด่นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 7. ต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้มีอุปการะคุณหรือร่วมกิจกรรมของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องค่ะค่ะโดยการคัดสรรสตรีไทยจากผู้ทำคุณประโยชน์เราจะได้จากการสรรหา12ท่านนะคะจากองค์กรสมาชิก94ท่านจากจังหวัด 50ท่านรวมเป็น156ท่านนะคะโดยการคัดสรรเราจะมีหนังสือสรรหาสตรีไทยดีเด่นนะคะไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและประเภทองค์กรสมาชิกทุกองค์กรค่ะสำหรับการสรรหาได้เชิญผู้ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเข้ามาอาทิเช่นท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์นะคะข้าราชการพลเรือนบำนาญ นะคะประเภทบริหารระดับสูงและท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศุลนะคะผู้บริหารภาครัฐเป็นต้นค่ะ
6: ครับนี่ก็เป็นในส่วนของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนที่สตรีไทยได้รับรางวัลในปีนี้นะครับก็มีการแบ่งประเภทหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของที่มาจากทางคัดเลือกด้วยแล้วก็มีส่วนขององค์กรด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากในส่วนของเยาวสตรีที่ได้รางวัลแล้วนะครับในปีนี้ก็มีการประกวดนะครับเยาวสตรีไทยด้วยเช่นเดียวกันหลักเกณฑ์นี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
8: ค่ะสำหรับการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่นนะคะสืบสานความเป็นไทยประจำปี2569โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและยกย่องเยาวสตรีไทยที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้มีความสามารถและมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมค่ะสำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพระราชทานและทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมบทบาทเยาวสตรีไทยให้เป็นคนดีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสำหรับการคัดเลือกนะคะโดยรอบแรกนะคะมีเยาวสตรีที่แจ้งความประสงค์สมัครเข้ามา400กว่าท่านโดยผ่านการคัดเลือกรอบแรก123ท่านนะคะได้รับการคัดเลือก15ท่านค่ะได้จัดที่กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2569ณห้องแกลเลอรี่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและการประกวดเยาวสตรีไทยนะคะจะให้แสดงความสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทยโดยต้องผ่านการทดสอบความสามารถใน4ด้านนะคะ
6: 4ด้านนี้มีอะไรบ้างครับ
8: ค่ะด้านที่1 นะคะงานฝีมือและศิลปะวัฒนธรรมไทยจะเป็นงานร้อยดอกไม้สดค่ะงานแกะสลักผักค่ะและผลไม้สดด้วยนะคะก็จะแยกเป็นระดับดังนี้นะคะระดับมัธยมต้นจะเป็นร้อยมาลัยชำร่วยค่ะระดับมัธยมปลายนะคะร้อยมาลัยข้อพระกรค่ะสำหรับระดับอุดมศึกษานะคะแกะสลักผลไม้และผักสดค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ไทยนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นมารยาทไทยนะคะ
6: มารยาทไทยนี้หลักเกณฑ์คัดเลือกอย่างไรบ้างครับ
8: ค่ะก็จะมีเยาวสตรีนะคะขึ้นบนเวทีครั้งละ4ท่านนะคะก็จะขึ้นไปแล้วก็จะไหว้ผู้ใหญ่นะคะไหว้2ระดับค่ะไหว้แบบย่อตัวและไหว้แบบไม่ย่อตัวค่ะแล้วก็จะเข้าสู่การรำไทยนะคะโดยมีคู่รำเป็นนักเรียนชายเป็นคู่รำนะคะทั้งสองเพลงค่ะจากนั้นก็จะมีเรื่องของฝีปากด้วยนะคะ
6: ฝีปากนี่น่าสนใจมากนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่เราได้ยินในเรื่องของการร้อยมาลัยเรื่องของการแกะสลักนี่น่าสนใจมากเพราะว่าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของนาฏศิลป์ไทยเราก็เคยเห็นแล้วก็เรื่องของมารยาทไทยนี่เราก็ได้เห็นมีการประกวดกันอยู่บ้างในช่วงนี้แต่เรื่องของฝีปากนี่เป็นอย่างไรบ้างครับ
8: ค่ะเรื่องของฝีปากนะคะเป็นการพูดในที่สาธารณะค่ะเราจะให้เยาวสตรีโชว์ขึ้นบนเวทีเป็นการพูดโดยให้จับฉลากหัวข้อและขึ้นพูดแสดงวิสัยทัศน์นะคะต่อที่สาธารณะภายใน3นาทีค่ะกิจกรรมทุกอย่างนะคะจะจัดแข่งขันขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความรู้ความสามารถบุคลิกภาพความคิดสร้างสรรค์และความงดงามของเยาวสตรีไทยในทุกมิติผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะจะต้องมีคะแนนรวมนะคะสูงสุดเราก็จะได้ทำการคัดเลือกเข้ามามีจำนวน15ท่านด้วยกันนะคะก็จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่นนะคะสืบสานความเป็นไทยในปีพุทธศักราช2569ค่ะ
6: นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นน้องๆเยาวสตรีไทย เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบเป็นโรโมเดลให้กับเด็กๆยุคใหม่ยุคเจนซีได้ไหมครับ
8: ได้เลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะมีน้องๆที่มีความสามารถนะคะอย่างโดดเด่นนะคะหลังจากนี้ไปน้องๆก็บางท่านเมื่อเช้าที่สัมภาษณ์นะคะน้องๆก็เรียนอยู่ม.3 ค่ะหลังจบม.3 ไปนะคะรู้สึกว่าจะต้องไปสอบต่อค่ะก็คงจะได้รับเกียรตินะคะเพราะน้องๆเป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านด้วยกันนะคะ
6: กิจบัตรนั้นก็สามารถเอาไปเป็นหนึ่งในเรซูเม่ในพอร์ตโฟลิโอของน้องๆเองได้ด้วย
8: ใช่ค่ะน่าชื่นชมมากค
6: ่
8: ะ
6: และ
8: จะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆรุ่นหลังๆต่อไปนะคะ
6: ครับนี่ก็เป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นปีนี้รวมถึงเยาวสตรีไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
7: ครับท่านผู้ฟังครับในงานนะครับการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นะครับณตอนนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้า

พระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับณที่นั้นมีข้าราชการผู้ใหญ่และคณะกรรมการผู้จัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับประกอบด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นายธรรมศาสตร์ระดมกิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีพลตรีสิทธิรักขออภัยครับพลตรีสิทธิจักรร่มโพชีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ครับพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของห้องรอยัลจูเบลีบารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนะครับจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ามายังบริเวณอาคารเชลเลนเจอร์ณที่นั้นมีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยข้อพระกรนะครับรวมถึงคณะกรรมการจัดงานและสมาคมแม่บ้านจากหลากหลายสมาคมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้แทนนักเรียนทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพวงมาลัยข้อพระกรนะครับจากนั้นเสด็จทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มารอรับเสด็จนะครับแล้วทรงพระดำเนินเข้ามายังบริเวณด้านในของอาคารเชลเลนเจอร์นะครับทรงพระดำเนินตามลาดพระบาทเข้ามาเพื่อเสด็จเข้ายังห้องรอยัลจูเบลีบอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนะครับลำดับต่อไปจะมีดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับซึ่งในส่วนของการจัดงานประจำปี2569นี้นะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้นะครับพร้อมกับทั้งพระราชทานเข็มสตรีไทยดีเด่นให้กับสตรีไทยดีเด่นในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงน้องๆเยาวชนสตรีไทยเยาวสตรีไทยด้วยนะครับก็นับเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญต่อสตรีไทยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562เป็นต้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดย

ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้ายังห้องรอยัลจูเบลลี่บัลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับจากนั้นเสด็จขึ้นยังบนเวทีแล้วประทับพระราชอาสน์ลำดับต่อไปนางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรในลำดับต่อไปนะครับ

0: จากนั้นนางลายวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับต่อไปผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกนะครับโดยจำนวนรวมทั้งสิ้น20รายด้วยกันนะครับในส่วนของของที่ระลึกในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็มีจำนวน20รายหลากหลายท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะผู้ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกนะคะมีดังนี้นะคะท่านแรกดร.วันดีกุญชรยาคงจุนเจริญถวายกระเป๋าผ้าไทยค่ะแบรนด์สิริวรรณวลีขนาดยาว17เซนติเมตรสูง32เซนติเมตรน้ำหนัก800กรัมท่านที่2นะคะคุณจันสมรวัฒนะเควินค่ะถวายผ้าไหมมัดหมี่ทอลายเลขาคณิตสีทองสลับบนพื้นหลังสีดำผ้าไหมมัดหมี่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าไทยพื้นเมืองแบบดั้งเดิมนะคะค่ะท่านต่อไปเป็นท่านสุกัญญาประจวบเหมาะค่ะอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีนาถนะคะถวายผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผู้ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในวันนี้ด้วยนะครับโดยในลำดับนี้ก็ยังเป็นการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกอยู่นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปฏิบัติพระราชกรณียกิจและให้ความสำคัญต่อสตรีไทยเสมอมานะครับซึ่งเมื่อพระองค์นะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานมาตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2562เป็นต้นมาด้วยโดยทรงสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่สตรีไทยในคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทั้ง4ประการของสตรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสตรีไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในลำดับต่อไปนะครับนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จะได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569ในลำดับต่อไปนะครับ
2: ทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ในนามของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่หาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ในวันนี้

พระราชาอนุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยตลอดจนทรงมีพระราชดำรัสสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้ความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นสตรีไทยจึงพร้อมร่วมใจสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมบทบาทศักยภาพคุณภาพชีวิตและเกียรติภูมิของสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในปีพุทธศักราช2569นี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ดำเนินภารกิจรับใช้สังคมและสตรีมาครบ70ปีนับเป็น7ทศวรรษแห่งการเป็นองค์กรสตรีชั้นนำของประเทศที่ได้ประสานพลังองค์กรสตรีไทยทั่วประเทศร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสถานภาพสตรีพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยต่อเนื่องการจัดงานในวันนี้จึงเป็นการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นตลอดจนเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและความมุ่งมั่นของสตรีไทยที่จะพร้อมใจกันสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยการประกอบคุณงามความดีพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและทำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันงดงามของความเป็นไทยบัดนี้ได้โอกาสอันเป็นอุดมมงคลเลิศแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตกราบบังคมทูลเบิกนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำพุทธศักราช2569เป็นลำดับต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2519ดังนี้งานวันสตรีไทยประจำปี2519จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2519เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2519และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีนีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2519พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปอีกทั้งเพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบัดนี้ได้เวลาเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบลงคมทูลเบิกนางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นเพื่อกราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่าง

0: ต่างเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรในวันสตรีไทยประจำปี2519เบิกนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสมาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวอาเสียละวาดถวายพระพรชัยนมงคลกราบบังคมทูลทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2519พระราชทานพระราชดำรัสทอดพระเนตรนิทรรศการและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานตามลำดับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังครับนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา
2: พระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน101ท่านและคณะตามรายงานคณะผู้แทนสภาสตรีระหว่างประเทศจำนวน5รายสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายเยาวสตรีไทยดีเด่นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายสตรีไทยดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ที่มีความบกพร่องทางความเคลื่อนไหวจำนวน2รายรวมทั้งสิ้น277รายตามลำดับผ
1: ู้
2: ทำคุณประโยชน์จำนวน101ท่าน
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569จากนั้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นะครับลำดับต่อมานางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่างๆซึ่งในลำดับนี้จะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน100รายนะครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับงานในการวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569นะครับในภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แห่งแผ่นดินนะครับซึ่งในขณะนี้นั้นอยู่ในลำดับของการที่ผู้ทำคุณประโยชน์นั้นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวนทั้งสิ้นนะครับ99รายโดยความเป็นมานะครับงานวันสตรีไทยนั้นนะครับซึ่งงานวันสตรีไทยจัดภายใต้สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับซึ่งเราย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2504นะครับในการที่ได้สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นั้นนะครับได้มีการกำเนิดขึ้นนะครับและเมื่อปี2542นะครับก็ยังเป็นสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่เป็นองค์กรสตรีไทยที่มีความสำคัญมีสมาชิกที่สามัญและวิสามัญทั่วประเทศกว่าจำนวน199องค์กรนะครับมีสตรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบกว่า900คนมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศภายใต้การนำของดร.ลาลีวันกาญจนจารีประธานสมาคมสตรีแห่งชาติและคณะกรรมการสมัยที่28นะครับซึ่งทางสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยก็ยังดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นนะครับตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสตรีทั่วประเทศที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับทั้งยังเชิดชูส่งเสริมสนับสนุนและทำรงวันสตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมให้สืบทอดตลอดไปนะครับมีการศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรสตรีทั้งในและนานาประเทศในอันที่จะสร้างเสริมความมั่นคงด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่และความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสตรีทั้งยังเป็นเรื่องของการหาแนวทางและปฏิบัติงานที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่สถานภาพและสมรรถภาพของสตรีไทยตลอดจนแสวงหาทางที่จะขจัดหรือแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรีหรือองค์กรสตรีนั้นๆ นะครับมีการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีและสังคมนะครับและในลำดับพิธีการในเวลานี้นะครับเป็นช่วงของการที่ผู้ทำคุณประโยชน์นั้นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนะครับและในลำดับถัดไปจะเป็นลำดับขั้นตอนพิธีการในการที่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกครับ
4: ท่านผู้ฟังครับจากรากฐานแห่งอุดมการณ์ในการส่งเสริมสตรีไทยครับสภาสตรีแห่งชาติได้ขยายบทบาททางระดับประเทศสู่เวทีนานาชาติครับโดยการเข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีระหว่างประเทศครับหรือว่า International Council of Women เมื่อปีพุทธศักราช2503ครับต่อมาครับได้เข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์องค์กรสตรีอาเซียนหรืออาเซียน Confederation of Women Organization เมื่อปีพุทธศักราช2523ครับและได้รับสถานะที่ปรึกษาของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติครับเมื่อปีพุทธศักราช2544ครับและสำหรับในวันนี้ครับคณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึก5รายครับประกอบไปด้วยครับคุณมาร์ตินมาเรนเดลครับประธานสภาสตรีระหว่างประเทศคุณจังซุกคิมอดีตประธานสภาสตรีระหว่างประเทศคุณลูโดวิน่าโมเรราคุณลินดาลุยและคุณชาริฟะอัฟซะนะครับผมอันนี้คือรายนามของคณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน5รายนะครับ
3: ครับและในลำดับถัดไปนั้นจากการที่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกนะครับในลำดับถัดไปเป็นลำดับในการที่สตรีไทยดีเด่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569นะครับซึ่งสตรีไทยดีเด่นนั้นโดยลำดับหลายชื่อนะครับท่านผู้ฟังประกอบด้วยนางสาวกนกลดานวลศรีโชคสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนางกมลทิพย์ตันรัตนาวงศ์สมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลรัตน์เทอร์เนอร์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนางกฤษณะวัยสุริยะสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายนางกัลยาณีกิจนพเกียรติสมาคมสตรีสมุทรปราการนางกัญจนารัตนวงศ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีนางกุลิศลากริตตาลักษ์สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดนางเกศุภีพิทุพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยจังหวัดเชียงใหม่นางคณิษฐาพุ่มไพศาลชัยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์ดร.คณิดาณรัฐทรักษาสมาคมสตรีศรีสองแควดร.จันจนาสิริพัฒน์วัฒนาสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์แพทย์หญิงจันทรทิพย์จิตรวงศ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนางจำนงศรีสงครามสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีพลเรือตรีหญิงดร. แพทย์หญิงจิรวัตรกฤษพันธ์ว่องวิทย์สมาคมศิษย์เซนฟรังซิสเซเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับ
4: ครับที่คุณชลุธรได้นำเสนอมาสักครู่นี้นะครับเป็นรายนามสตรีดีเด่นประเภทองค์กรสมาชิกนะครับต่อกันนะครับสำหรับรายนามสตรีไทยดีเด่นนะครับในประเภทขององค์กรสมาชิกครับนางสาวจุไรรัตน์ชัยหารสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นางสาวฉัตรนิถามณีนันทิพรสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีนางชนิพรปันทะเลิศสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเชียงใหม่นางชนิสาโพธิจินดาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลกนางธิตารีผากองสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงรายนางสาวนัทธิสาตั้งพิทักกุลสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรีนางดวงเดือนวัฒนปัญญากุลสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีนางเตียงคำปานวิเศษสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมินางทองคำชุ่มวิจารณ์สมาคมสตรีนครลำปางนางธิวาพรแสงวิจิตสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีนางเทียมจันรัตนสวนจิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ดดร.ธนพรฟักเขียวสมาคมสตรีเพื่อสตรีนางทวันรัตน์พนากิจกุลสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุทัยธานีนางนงครานเถนิยมสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงรายนางนงเยาสวัสดิ์สุขสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ครับ
3: สาวนภดาคงสุวรรณสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรปราการนางนฤมลวิริยะบันทรสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดระนองนางนันทนาธารพิษสมาคมสตรีศรีอยุธยานางนันทพักสวัสดีเวชสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนางบุญรอดเจาะแก้วสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทราดร.เบญจวรรณสังนิตสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นางประพินจิตรคามสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีนางปราณีตคูสวัสดิ์สมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางนางสาวปุญชิดาโกมลสุภกิจสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์นางสาวพระอบทองสุจินพรมสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษนางพรประทินดูเวอร์เนเดวิสสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนางพัชราวลัยรัตนสิริวัฒนาสมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ
4: ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัยจิวสืบพงศ์สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนางพัชรีกิตติภูมิสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกาฬสินธุ์นางสาวพันธิพาไพบูลย์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยลำปางนางพิมลรวมไมตรีสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีนางภูนสุเศษโสพลกุลสหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทยนางเพียงใจเพียรดำสมาคมสตรีสกลนครพลตรีหญิงไพรแคล้วปลอดทุกข์สมาคมพยาบาลทหารบกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทริยางามมุกสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ดร.มยุรีเตยะราชกุลสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมารินีภวัครานนท์สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีนางมาริสานินกุลสมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรนางยงพรจิตชิรานันสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์นางยุพดีจุนทะเกาสนสมาคมสตรีจังหวัดกระบี่นางยุพาแจ้งชัดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก
3: นางยุวดีทองทั่วสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีดร.รัตติมามุกดาอนันต์สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์นางรุจิราดันมิตรสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพมหาสารคามนางเรืองนภัทรวงศิริภักดีสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดหนองคายนางละดารุธิรกนกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นางวราพรชีวสินรุ่งเรืองสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกนางวันเพ็ญณเชียงใหม่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่นางวันเพ็ญดวงมาลาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์นางสาววรรษาลีล่าน้อยสมาคมสตรีนครศรีธรรมราชนางวิภาทวีเดิมสกุลสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกแห่งประเทศไทยนางวิลาวันตั้งตัวดีสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกำแพงเพชรพลเรือตรีหญิงศรีสุพรรุธิรวัฒน์สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังนางศศิกรฉันเศษสมาคมศิษย์เขมสิริอนุสรนางสาวศศิธรกันทาวังสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่นางสิริจันทร์สรุติอังกูลสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์
4: นางสิริรัตน์เด่นวรพงษ์สาสุขนารีนุกูลสมาคมนางสมทวินประธานวณิชสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนางสมศรีผังมาลีสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาลี่ขันธกสิกรรมสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครสวรรค์นางสาวิตรีทองนุ่มสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีอุบลราชธานีศรีวนาลัยนางสาวสิริเรกบงอนุชิตเมธาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลานางสุกัญญาโอคอนเนอร์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์นางสุขใจเสร็จสวัสดิ์สมาคมซอนด้าประเทศไทยนางสุชยาติระวัฒนประภาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเลยนางสุชาดารัตนวรรณสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่นนางสุดาพรสุวัฒโนดมสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมานางสาวสุดที่รักพ้นภัยพานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีนางสุธาเชี่ยวชาญวลิตกิจสมาคมสตรีนครปฐมนางสุพัชชาผู้เจริญสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรดร.สุภจิราดุรงเดชสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐม
3: นางสุภาพรเอลเดรสสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนพลตรีหญิงสุวิภาสุวัฒนะมูลนิธิภริยาแพทย์เพื่อการกุศลนางสวคนโมร็อกโคสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมานางโสภาพันธ์วงเท้าสมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมานางสาวอดิษาสุวพิษสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนางอรดาสุวรรณพิมลกุลสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีนางสาวอรพินจิรชนานนท์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษานางอัญชลีพรบุตรละครสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นและนางอํานวยพรมั่นชูพงสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตครับ
4: นี่คือรายนามสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประเภทองค์กรสมาชิกนะครับโดยเรียงจากลำดับพยัญชนะกอไก่ถึงออ่างนะครับต่อกันที่ในประเภทสรรหาครับ1ท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์ข้าราชการพลเรือนสามัญบำนาญประเภทบริหารระดับสูงนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลผู้บริหารภาครัฐนางเกตสุดาไรวานักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารนางประพินรุจิระวงนักธุรกิจด้านการสื่อสารมวลชนดร.สุวรรณาศิลปอาชาผู้บริหารองค์กรด้านการกีฬานางนฤมลล้อมทองผู้บริหารองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมดร.สันจุธาวิชชาวุฒินักธุรกิจด้านการลงทุน นางเมก้าศรีอรทัยกุลนักธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สสิธรมหากุณาจิรกุลนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้พิพากษาสมทบดร.ชยานันติยะตระการชัยสมาชิกวุฒิสภานางสิริลักษณ์สมานไทยนักธุรกิจด้านตกแต่งภายในและบริหารโครงการนางพรพันธ์ปิติเลิศอภินนท์นักธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกครับ
3: ครับและในลำดับถัดไปนั้นคือรายนามสตรีไทยดีเด่นในประเภทจังหวัดนะครับโดยเรียงลำดับดังนี้เริ่มต้นจากนางกนกวรรณเต่งไตรัตน์จังหวัดน่านนางกฤษณาศรีสรรจังหวัดอุบลราชธานีนางกัญญาพักนวลศิลป์จังหวัดปัตตานีนางกัญญาบรันท์จังหวัดลพบุรีนางกัลยารัตนประเสริฐจังหวัดชัยภูมินางกุแวรยะกูโนจังหวัดนราธิวาสนางเกษรัตน์เหล่าพิพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกนางไข่มุกชนะสิทธิ์จังหวัดจันทบุรีนางจันทิพาขวัญวัฒนาจังหวัดสกลนครนางจิรดาสงประชาจังหวัดชัยนาทนางจุรีรัตน์แถบเงินจังหวัดเลยนางจุรารัตน์ธรรมนิธิกุลจังหวัดสงขลานางเจือจันณเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางชนกนันภูลกระจ่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวชนัญญาพยัคฆ์โชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางนัสสุดาวงสุวรรณจังหวัดสมุทรสงคราม
4: ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงแขสีเพชรจังหวัดพัทลุงนางดวงใจไกรมากจังหวัดชุมพรนางเทวีโชติมณีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวธนิยาในพินิจจังหวัดพิจิตรนางนงนุชสุวรรณศรีจังหวัดหนองบัวลำพูนางพรทิพย์เตยหอมจังหวัดสิงห์บุรีนางรุจิราพรมหาจังหวัดราชบุรีนางสาวบุรนินทร์ครุฑาจังหวัดอุทัยธานีนางประดับสมนึกจังหวัดศรีสะเกษนางพนิดาลิ้มถาวรวงศ์จังหวัดระยองนางพรพินันสมองดีจังหวัดลำพูนนางพักสุดาวงตาพรมจังหวัดนครพนมนางพัชรินตุระซองจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวพัฒนันสมใจจังหวัดพังงานางพิกุลขจรศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์นางสาวเพ็ญศรีโชติรัตน์จังหวัดปราจีนบุรี
3: นางพรณิชฤทธิเดชจังหวัดแพร่นางมาลัยสกุลงามจังหวัดสุโขทัยนางรสวรรณจงไมตรีพรจังหวัดกาญจนบุรีนางราตรีเสาโกศลจังหวัดขอนแก่นนางรุ่งทิพย์โชครัศมีสิริจังหวัดนครปฐมนางลัดดากลิ่นวงจังหวัดลำปางนางวันเพ็ญขำคงจังหวัดอุตรดิตถ์นางวัลลภาพันธุระจังหวัดยะลานางวิจิตราปัญญาสุทธิกิจจังหวัดภูเก็ตนางส้มเกลี้ยงเวียงแก้วจังหวัดอุดรธานีนางสมจิตสร้อยสำโรงจังหวัดมุกดาหารนางสานิษฐ์ศรัทธาจังหวัดระนองนางสุทินชาติพุทธาจังหวัดนครราชสีมานางสุนันทาโสภาพรจังหวัดหนองคายนางสุวรรณาลือชาจังหวัดยโสธรนางอมรรัตน์เอี่ยมสุนทรจังหวัดตราดนางอรไทยวรรณรักษ์จังหวัดเชียงรายและนางอรวรรณสังครัตน์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นรายงานของผู้ทำคุณประโยชน์นะครับรวมถึงคณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรนะครับรวมถึงเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นสตรีไทยที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ล้วนแต่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นสตรีไทยดีเด่นทั้งสิ้นนะครับโดยมีการกระบวนการคัดสรรสตรีไทยจากทั่วประเทศที่มีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาจนได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยนะครับ
5: ธุลีพระบาทเนื่องในสุภวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมพรรษาครบ4รอบข้าพระพุทธเจ้าในนามของสมา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายซึ่งพร้อมใจกันมาชุมนุมณที่นี้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นดังบทอาศิลวาทถวายพระพรชัยมงคลที่อัญเชิญมาณที่นี้การมงคลพระชนเพิ่มเฉลิมภพเวียนบรรจบสี่รอบพระพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีศรีพทัยพระสิริผ่องสกุลพิมลลักษณ์พระปรีชาแจ้งประจักษ์สิ้นสงสัยพระจัญญายามโยนยินทั่วถิ่นไทยต่างฝนโปรยประทับในใจประชางานส่งเสริมสตรีไทยไปทั่วทิศคือพระราชกิจทรงตระหนักและรักษาทั้งงานศิลป์ทรงสืบสานการกีฬาทรงนำพาความเป็นไทยสู่สากลประสบซ้องทรงพระเจริญทรงพระเจริญประชุมเชิญพระตรีรัตน์พิพัฒน์ผลสถิตที่พระมิ่งขวัญของผองชนชื่นกมลสรานจิตเป็นนิเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
1: ท่านฟังครับประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ลำดับนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกนะครับโดยเป็นกระเป๋าญาลิเผาประดับเพชรนะครับซึ่งก็รังสรรค์ขึ้นจากญาลิเผาวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นแดนใต้ด้วยนะครับก็ได้รับการสืบสานแล้วก็พัฒนาต่อยอดด้วยภูมิปัญญาที่เป็นหัตถศิลป์ไทยจนได้เป็นกระเป๋าย่าลิเผาอันทรงคุณค่าแล้วก็งดงามวิจิตรด้วยนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นะครับ

ปูนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ในเคลื่อนเข้าสู่ห้อง Royal Jubilee Ballroom แล้วนะครับดนตรีบรรเลงเพลงคือความภาคภูมิใจลำดับต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเทียนชนวนและทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายนะครับลำดับนี้ทรงจุดเทียนเปิดงาน

ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์นะครับจากนั้นประทับพระราชอาสน์ลำดับต่อไปนางลาลีวัลกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จะได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทยเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569นะครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางลาลีวันกัญจนาจารีขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะยึดมั่นและเทิดทูนไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่งคงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: จะม
0: ุ่
1: งม
0: ั่
1: นพ
0: ั
1: ฒนาตน
0: เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
1: และร
0: ่
1: วมสร
0: ้
1: างส
0: ัง
1: คมไทย
0: ให้
1: ม
0: ี
1: ความสาม
0: ั
1: คค
0: ี
1: สงบส
0: ุ
1: ข
0: และ
1: ย
0: ั่
1: งย
0: ื
1: น
0: จะร่วมแรงร่
1: ว
0: ม
1: ใ
0: จสื
1: บสาร
0: รักษา
1: และต
0: ่
1: อยอด
0: ศิลปวัฒนธรรมไทย
1: อัน
0: ดีงามของชาติ ตามแนวพระราชบัญญัติให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไ
1: ป
0: และจะปฏิบัติตนเป็นสตรีไทยที่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: าม
0: ีศักดิ์
1: ศ
0: รี
1: พร
0: ้
1: อมอ
0: ุ
1: ทิศตน
0: เพื่
1: อประโยชน
0: ์
1: ส
0: ุ
1: ข
0: ของประเทศชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: อย
0: ่
1: างหาที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดไม
0: ่
1: ได
0: ้ ด้วย
1: เ
0: กล้าด
1: ้
0: วยกระหม่อม
2: ลำดับต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชดำรัสจบดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีลำดับนี้เสด็จลงจากเวทีทางบันไดขณะนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ซึ่งมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจำนวนทั้งสิ้น2รายด้วยกันนะครับลำดับต่อไปเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการซึ่งอยู่ภายในห้อง Royal Jubilee Ballroom นะครับโดยนิทรรศการก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนไทยดีเด่นประจำปี2569รวมถึงการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ผ้าของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณด้านหลังของห้อง Royal Jubilee Ballroom ด้วยนะครับขณะนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

0: ุณเมตตาครับในส่วนของการจัดนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ในปีนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4ส่วนด้วยกันนะครับ
1: ค่ะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะส่วนที่2จะเป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์งานโอท็อปค่ะ3นะคะก็จะเป็นนิทรรศการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ4เป็นร้านโกลเด้นเพจค่ะ5มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ6มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับส่งทอดพระเนตรในส่วนของเยาวสตรีไทยนะครับซึ่งได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยประจำปี2569นะครับก็มีการรำนะครับในส่วนของรำวงมาตรฐานเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินไปนะครับก็มีน้องๆเยาวสตรีไทย4ท่านมารำวงมาตรฐานให้ทอดพระเนตรด้วยเช่นเดียวกันอยู่บริเวณจัดนิทรรศการของเยาวสตรีไทยดีเด่นด้วยนะครับมีการแสดงในส่วนของการแกะสลักด้วยนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็มีการแสดงการร้อยมาลัยนะครับก็นี่ก็เป็นในส่วนของน้องๆที่ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นในปีนี้ด้วยนะครับในส่วนของการคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือกเมื่อสักครู่ในช่วงต้นที่ได้พูดคุยกันกับคุณเมตตาไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็อุดมศึกษาก็มีการประกวดนอกจากการประกวดนาฏศิลป์มารยาทไทยแล้วก็ยังมีในส่วนของฝีปากในการพูดสาธารณะด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการรำวงมาตรฐานที่น้องๆได้รำไปนะครับก็เป็นในส่วนที่ทำให้เป็นหนึ่งในการสืบสารแล้วก็ต่อยอดเพลงแล้วก็การแต่งกายของน้องๆเยาวชนให้เป็นต้นแบบหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้นะครับมีการกล่าวรายงาน
1: สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติมีความปราบรื่นปิติเป็นล้นพ้นที่ตั้งฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมายังมูลนิธิสการเยาวสตรีไทยดีเด่นในวันนี้มูลนิธิสการเยาวสตรีไทยดีเด่นจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของเยาวสตรีไทยในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติโดยเยาวสตรีไทยดีเด่นได้ร่วมกันจัดแสดงกิจกรรมและผลงานหัตถศิลป์อันปราณีตเพื่อถวายให้พระองค์ทอดพระเนตรได้แก่การสาธิตงานฝีมือไทยการแกะสลักผักและผลไม้และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยตัวแทนเยาวสตรีไทยดีเด่นข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเปิดตัวเยาวสตรีไทยสาธิตงานฝีมือตามลำดับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
0: ลำดับนี้นะครับทอดพระเนตรนิทรรศการของเยาวสตรีไทยดีเด่นในปีนี้ซึ่งได้รับรางวัลนะครับในส่วนของนิทรรศการอื่นๆในปีนี้ก็จะมีการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคด้วยเช่นเดียวกันของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินะครับมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์4ภาคจากหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าแพรวาอำเภออาจารย์สมนึกจังหวัดกาฬสินธุ์บุปผาปาเตะจังหวัดระนองชุดเคบาย่าจังหวัดภูเก็ตผ้าฝ้ายธรรมชาติแปรรูปจังหวัดแพร่ผ้าย้อมบัวแดงอาจารย์ต้นจังหวัดอุดรธานีรวมถึงมีการจัดแสดงผ้าโบราณอาจารย์วีรธรรมจังหวัดสุรินทร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของหัตถกรรมผ้าทอยกทองราชสำนักโดยอาจารย์วีรธรรมจังหวัดสุรินทร์นั้นมีการจัดแสดงหัตถกรรมผ้าทอลายโบราณนะครับจากราชสำนักแล้วก็วัสดุย้อมผ้าจากธรรมชาติอาทิใบไม้ครั่งรากไม้โชว์เส้นไหมยกทองแล้วก็ชิ้นงานผ้าเก่าในราชสำนักด้วยนะครับส่วนอาจารย์อุดรมหัศจรรย์แพรพันธุ์โบแดงมีการจัดแสดงผ้าย้อมกลีบโบแดงจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยเป็นผ้าที่นำมาจัดแสดงเป็นลายพิเศษย้อมแล้วก็ทอถวายมีผ้าย้อมโบแดงชิ้นไฮไลท์เฉพาะงานนี้เท่านั้นด้วยและมีการโชว์วัสดุผ้าย้อมจากดอกโบแดงมีองค์ประกอบตกแต่งไม่ว่าจะเป็นการจำลองมุมของการทอผ้ามุมจัดแสดงผ้าย้อมลายแบบโบราณรวมถึงมุมสาธิตบายสีด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนผ้าแพรขออภัยครับผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์โดยอาจารย์สมนึกนะครับเป็นการจัดแสดงหัตถกรรมผ้าไหมแพรวาราชินีไหมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภูไทยบ้านโพนที่มีการทอสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับ เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้ทอก็จะได้นำแนวคิดลายแพรวานี้ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมาสร้างสรรค์ลายประดิษฐ์ลายคิดค้นแล้วก็พัฒนาให้เกิดลายใหม่ๆนะครับโดยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยบ้านโพนตามแบบดั้งเดิมมีลวดลายที่สวยงามประณีตแล้วก็งดงามมากเลยทีเดียวนะครับส่วนที่จังหวัดระนองมีผ้าปาเต๊ะซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นการปักลวดลายด้วยลูกปัดนะครับมีการจัดแสดงผ้าปาเต๊ะที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบโบราณกันโดยเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของไทยจีนแล้วก็มาลายูด้วยของทางภาคใต้นะครับมีการนำมาปักลวดลายด้วยลูกปัดมุกเลื่อมคริสตัลเพื่อเพิ่มความโดดเด่นแตกต่างพร้อมกับมีการสาธิตชิ้นงานและมีการออกแบบลายปักพิเศษในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการจัดแสดงชุดผ้าไทยจากห้องเสื้อเพชรบูติกโดยคำนิยามของเพชรบูติกนั้นก็เป็นมากกว่าแบรนด์เสื้อผ้าแต่ว่าก็คือนวัตกรรมแห่งการต่อยอดนะครับโดยเพชรบูติกกล่าวว่าที่หลอมรวมภูมิปัญญาผ้าไทยเข้ากับการออกแบบที่เป็นการออกแบบชุดแบบร่วมสมัยนะครับมีการเปลี่ยนผ้าไทยให้กลายเป็นความสง่างามที่จับต้องได้พร้อมกับมีการสร้างสรรค์คุณค่าแล้วก็มูลค่าเพิ่มให้กับงานหัตถศิลป์ไทยด้วยเช่นเดียวกันตลอดจนได้รับการยอมรับแล้วก็ความไว้วางใจจากผู้คนในวงกว้างด้วยนะครับในฐานะแบรนด์ที่มีการสะท้อนเอกลักษณ์แล้วก็ความประณีตรวมถึงแสดงคุณภาพได้อย่างโดดเด่นด้วยนะครับในลำดับต่อไปในส่วนของการจัดแสดงผ้าจากชาวเขาห้องเสื้อพิจิตราก็มีลวดลายที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการจัดแสดงชุดเคบาย่า3ชุด4ประเทศของจังหวัดภูเก็ตนั้นท่านผู้ฟังก็น่าจะทราบดีว่าชุดเคบาย่านี้นะครับเมื่อในช่วงของการได้รับยูเนสโกมีการรับรองด้วยนะครับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่ได้มีการยื่นเสนอไปโดยมีการวัฒนธรรมร่วมนะครับของชุดเคบาย่าที่จะได้มีการได้รับรางวัลจากยูเนสโกได้รับรองให้ยูเนสโกรับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินั้นนะครับในวันนี้มีการนำมาจัดแสดงชุดเคบาย่าแบบซูแลมชุดเคบาย่าแบบลันดารวมถึงชุดเคบาย่าแบบบีกูด้วยนะครับวันนี้มีการจัดนิทรรศการโดยการประดับตกแต่งองค์ประกอบฉากจำลองมุมบ้านเก่าจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นสไตล์ชุดโต๊ะเก้าอี้จากภูเก็ตรวมถึงมีหุ่นโชว์3ชุดและมีชุดเคบาย่าจาก5ประเทศที่ได้รับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของจังหวัดแพร่นั้นในวันนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการโดยยาเน่ไทยดีไซน์ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายออร์แกนิกจากจังหวัดแพร่นะครับมีการจัดแสดงฝ้ายออร์แกนิกซึ่งแต่งมาจากฝ้ายสีสายพันธุ์นะครับที่ให้สีเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยนะครับอย่างเช่นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็เป็นเส้นใยฝ้ายโทนสีน้ำเงินย้อมสีจากต้นห้อมเป็นสีธรรมชาติปลอดสารเคมีนอกจากนี้ยังมีเส้นใยจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับเป็นเส้นใยสีขาวเส้นใยไหมสีธรรมชาติแล้วก็เป็นเส้นใยไหมสีแสดแดงย้อมสีจากต้นคำแสดจะเป็นโทนสีธรรมชาตินะครับนอกจากนี้ยังมีชิ้นงานศิลปะร่างภาพบนผืนผ้าแล้วก็ใช้เส้นใยไหมแล้วก็เส้นใยฝ้ายนำมาวางทีละเส้นด้วยนะครับลงบนผืนผ้าหลังจากนั้นจะนำไปตัดเย็บให้เป็นผลิตภัณฑ์และจะมีการคงความเป็นวิถีชีวิตซึ่งสืบทอดการทอผ้าใช้เองในชุมชนด้วยเช่นเดียวกันลำดับนั้นนะครับมีการถวายผ้าวาดเส้นฝ้ายและไหม1ผืนด้วยนะครับ นี่ก็เป็นในส่วนของการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคในวันนี้ซึ่งทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาครวมถึงนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลรวมถึงนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของสตรีไทยในปีนี้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายแล้วก็สวยงามด้วยเช่นเดียวกันมีการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขออภัยครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยนะครับโดยพระราชทานสตรีไทยโดยพระราชทานสตรีไทยโดยพระราชทานพระราชดำรัสให้สตรี

0: คมไทยแล้วก็ประเทศไทยมีความสุขความเจริญแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆอีกอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญก็จะมีการยกย่องสตรีไทยเพื่อเป็นที่ยกย่องเชิดชูชื่นชมให้แก่สังคมโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของการพระราชทานพระราชอนุญาตให้ดอกไม้สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของงานวันสตรีไทยประจำปีมาตั้งแต่ปี2546นั้นก็คือดอกกล้วยไม้แคทริยานะครับหรือว่าดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนซิลิกิตนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนซิลิกิตนั้นนะครับเป็นดอกไม้ที่เป็นตราสัญลักษณ์ของวันสตรีไทยเพราะว่าดอกกล้วยไม้ควีนซิลิกิตนั้นเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเส้นสายที่มีความอ่อนช้อยซึ่งก็ได้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเรื่องของผ้าไทยจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราจะเห็นความงดงามความอ่อนช้อยสวยงามของศิลปะต่างๆศิลปะนั้นนอกจากอยู่ในผ้านั้นยังอยู่ในดอกไม้นะครับดอกไม้คือดอกกล้วยไม้ควีนซิลิกิตซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันสตรีไทยนะครับลักษณะของดอกไม้กล้วยไม้ควีนซิลิกิตนั้นเปรียบดั่งความอ่อนหวานของสตรีไทยโดยกึ่งกลางภาพแสดงรูปสตรีไทยในลักษณะที่เชิดหน้าด้านข้างแสดงถึงความเข้มแข็งในขณะเดียวกันด้านข้างทัดดอกประจำยามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทยแสดงถึงความอ่อนหวานที่มีอยู่ในสตรีไทยเช่นเดียวกันรูปหน้าสตรีไทยซ้อนกันภายในวงกลมแสดงถึงการรวมพลังของสตรีไทยให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งก็สะท้อนความงดงามความอ่อนช้อยและความเข้มแข็งอยู่ในทีเดียวกันนะครับเปรียบประดังดอกไม้กล้วยไม้ควีนซิลิกิตและสำหรับพันไม้ในพระนามาภิไธยและพันไม้พระราชทานนั้นนะครับท่านผู้ฟังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันสตรีไทยพร้อมด้วยพระราชทานพระราชอนุญาตได้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนซิลิกิตซึ่งอีกชื่อหนึ่งของดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนซิลิกิตนั้นเราจะรู้จักกันในชื่อที่ว่าบุปผาแห่งราชินีอันเป็นดอกไม้ประจำวันสตรีไทยและในปี2569ครับท่านผู้ฟังครับทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเรื่องราวของพันไม้ที่ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งนอกจากกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์แล้วยังมีดอกไม้ชนิดอื่นที่แสดงถึงความงดงามแสดงถึงความอ่อนช้อยแสดงถึงความเข้มแข็งเปรียบประดังสตรีไทยนะครับมีดอกไม้อื่นๆอีกนะครับที่แสดงถึงนัยยะเชิงสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับอย่างเช่นนะครับดอนหญ้าควีนซิริกิตนะครับซึ่งดอนหญ้าควีนซิริกิตนั้นเป็นพันไม้ลูกผสมนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ทดลองผสมเกสรและคัดเลือกต้นที่ดีที่สุดนะครับเพื่อขอพระราชทานพระราชอนุญาตเชิญพระนามาภิไธยซิริกิตครับเป็นชื่อของดอนหญ้าลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้ครับเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านนั่งอยู่ด้านในก่อนนะครับหรือท่านอาจจะถ่าย
1: ท่า
0: ภ
1: นผ
0: า
1: ู
0: พ
1: ้
0: ไป
1: ฟัง
0: ทา
1: ค
0: ง
1: ร
0: หน
1: ั
0: ้า
1: บ
0: ห้อง
1: เมื
0: ผ
1: ่อ
0: ม
1: สักครู่นี้หลังจากส่งทอดพระเนตรนิทรรศการที่บริเวณด้านหลังห้อง Royal Jubilee Ballroom จะได้เสด็จออกจากห้อง Royal Jubilee Ballroom ไปยังห้องประทับรับรองนะครับในส่วนของนิทรรศการในปีนี้นะครับก็ยังมีนิทรรศการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการสตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงร้าน Golden Place มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับคุณเมตานะครับ
2: ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์สตรี4ภาคนะคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะโอท็อปนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานกกนะคะผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวนะคะชื่อกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มหัตถกรรมจากกกเหล่าพัฒนานะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีของทางภาคใต้นะคะชื่อผลิตภัณฑ์จากสารย่านลิเผาระดับ5ดาวนะคะกลุ่มสตรีสหกรณ์จากสารย่านลิเผาบ้านเคียนค่ะค่ะก็จะมีสำหรับทางภาคกลางนะคะค่ะก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องประดับลงยานะคะสีระดับ5ดาวค่ะก็จะเป็นกลุ่มของคุณเอกชันจันอุไรรัตน์นะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับระดับ5ดาวอีกนะคะก็จะเป็นกลุ่มสารเงินนะคะสารทองค่ะค่ะค่ะส่วนของภาคกลางนะคะ
1: คุณภาคกลางครับก็จะเป็นคิดคราฟนนทบุรีนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของกลุ่มทันสุดาเครื่องหนังทันสุดาซึ่งก็มีความงดงามและก็เป็นเอกลักษณ์เรียกว่ามีลักษณะเป็นโมเดิร์นด้วยนะครับรูปร่างลักษณะเนี่ยก็สามารถที่จะหิ้วได้ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่นะครับก็สามารถหิ้วได้แบบไม่เคอะเขินนะเพราะว่าลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยมีรูปร่างที่โมเดิร์นสวยงามทันสมัยแล้วก็มีสีสันที่งดงามไม่ว่าจะเป็นสีฉูดฉาดรวมถึงสีพาสเทลด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของคิดคราฟจากจังหวัดนนทบุรีของกลุ่มทันสุดานะครับ
2: ค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากสารกระจูดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวนะคะก็จะเป็นกลุ่มของราตรีกระจูดนะคะ
1: ค่
2: ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีทางภาคกลางอีกค่ะผลิตภัณฑ์อะไรคะ
1: ภาคกลางก็จะเป็นในส่วนของร้านโซคูลผลิตภัณฑ์รังไหมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระดับ5ดาวเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมเรียกได้ว่าระดับ5ดาวเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะก็ยังมีทางภาคใต้อีกนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เข็มกลัดกิ๊บติดผมงานปักนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของทางภาคใต้ค่ะก็เป็นระดับ5ดาวเลยนะคะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของประเภทเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับนะครับในส่วนของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่มานำเสนอในส่วนของภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้นั่นก็คือเชียงใหม่ศิลาดลนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดลจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามมากนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นงานหัตถศิลป์แบบนี้เรียกได้ว่ามีคุณค่าแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวผู้คนที่สนใจงานโดยเฉพาะงานเซเรามิกนะครับที่ศิลาดลนี่ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นเครื่องเคลือบลักษณะเนี่ยเป็นแบบเคลือบผิวแก้วนะครับก็ลวดลายสวยงามเป็นที่น่าจดจำแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนในปีนี้ก็มีงานมานำเสนอด้วยนะครับเป็นในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าจากแสงแก้วผ้าปักจากจังหวัดลำพูนนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบล้านนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของนิทรรศการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมรวมถึงเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากหลากหลายร้านที่มาพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ ขอทบทวนนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นจากที่จังหวัดนครพนมนะครับมีกระเป๋าจากสารกกนะครับจากจังหวัดนครพนมในส่วนของกระเป๋าจากต้นกล้วยจากจังหวัดราชบุรีมีกระเป๋าเครื่องประดับลงยาสีจากจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เครื่องประดับจากจังหวัดสมุทรปราการด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องกระเป๋าจากคิดคราฟต์จังหวัดนนทบุรีและเครื่องจักสารย่านลิเผานะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นลักษณะงาน GI ด้วยใช่ไหมครับย่านลิเผานี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่งดงามแล้วก็สืบสานกันมายาวนานด้วยในส่วนของผ้าปักที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปนะครับมีลักษณะลวดลายเอกลักษณ์สวยงามมีสีสันที่งดงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นมองไปเนี่ยก็คือรู้ได้เลยว่ามาจากล้านนานะครับสวยงามมากนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากจังหวัดทางภาคเหนือนะครับในส่วนของงานจักสานงานกระจูดนะครับก็จากจังหวัดทางนครศรีธรรมราชก็มีการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้สวยมากเลยทีเดียวนะครับมีเอกลักษณ์ที่งดงามมองไปก็รู้เลยว่าเป็นจักสานจากกระจูดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในส่วนของ เครื่องปั้นเมื่อสักครู่ที่ได้พูดไปนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ร้านเชียงใหม่ศิลาดลจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครื่องปั้นที่มีลักษณะเป็นเคลือบแก้วมีสีสันงดงามมีเอกลักษณ์ที่งดงามนอกจากเครื่องที่เป็นลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นถ้วยเป็นชามแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีในส่วนของช้างด้วยนะครับเป็นช้างปั้นศิลาดลนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นลักษณะเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลอันทรงคุณค่าด้วยก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนกับช้างเป็นครอบครัวช้างนะครับซึ่งเป็นสัตว์มงคลคู่แผ่นดินของเรานะครับมีการรังสรรค์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งผลิตชื่อดังนั่นก็คือเชียงใหม่ศิลาดลนั่นเองอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าอยากไปสัมผัสหรือว่าอยากไปเห็นหัตถศิลป์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลนี้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่เชียงใหม่ศิลาดลอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีลักษณะแล้วก็เอกลักษณ์ของช้างศิลาดลเนื้อดินแล้วก็สีเคลือบที่สวยมากเมื่อสักครู่ที่ได้มีโอกาสได้ไปดูนิทรรศการก็มีการทำจากดินสีดำเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับมีเป็นดินจากท้องถิ่นมีการเคลือบด้วยขี้เถ้าไม้นะครับเป็นการเคลือบขี้เถ้าไม้เผาเขาจะทำการเคลือบที่อุณหภูมิสูงถึง 1,260 องศาเซลเซียสเลยนะครับก็ทำให้เป็นผิวก็เคลือบของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสีเขียวหยกใสแล้วก็มีลักษณะลวดลายของรอยแตกลายงาตามธรรมชาติด้วยนั่นก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องสังคโลกศิลาดลด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของวันนี้จะได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช้างปั้นศิลาดลด้วยนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นช้างปั้นศิลาดลรูปทรงครอบครัวช้างปั้นเป็นรูปช้างแม่ลูกหรือว่าครอบครัวช้างนะครับเพื่อสื่อถึงความรักความอบอุ่นแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวรวมถึงความหมายมงคลนั่นก็คือช้างก็ถือเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินไทยของเรานะครับช่วยเสริมสร้างความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้นำมาจัดนิทรรศการในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสตรีไทยนะครับในยุคนี้ยุคสมัยนี้นั่นคือการเปลี่ยนจากบทบาทนอกจากจะเป็นสตรีที่เป็นแม่เป็นคุณแม่ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวนะครับนอกจากในวันนี้เนี่ยสตรีไทยก็มีการเปลี่ยนบทบาทในยุคสมัยนิยมนะครับนอกจากทำงานอยู่ในบ้านแล้วสตรีไทยก็ยังทำงานนอกบ้านด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของครอบครัวในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันสั่งสอนอบรมลูกนะครับเป็นภรรยาที่ดีให้แก่สามีนะครับรวมถึงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกและสังคมรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของปีที่ผ่านมามี สตรีไทยนะครับซึ่งได้รับรางวัลที่โดดเด่นแล้วก็หลากหลายในเวทีเรียกได้ว่าระดับโลกนะครับซึ่งเมื่อในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นน้องเน่หนึ่งเป็นหนึ่งในกระแสที่ได้รับนิยมเป็นอย่างมากน้องมีความโดดเด่นในแง่มุมของการเป็นเยาวสตรีไทยที่โดดเด่นในยุคนี้มีการนำบทเพลงที่เป็นยุคเก่านำมาผสมผสานแล้วก็โชว์ในลักษณะที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้น้องเป็นหนึ่งในคนที่น่าจดจำเป็นอย่างมากในเวทีระดับโลกในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้เรียนไปนั้นบทบาทของสตรีในปัจจุบันไม่ใช่บทบาทแค่เพียงแค่ความเป็นแม่หรือความเป็นภรรยาเท่านั้นถ้าเกิดเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เราจะเจอสำนวนว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่เมื่อในปีพุทธศักราช2569นะครับช้างมี2เท้ามี2ข้างทั้ง2ครอบครัวต้องเดินไปด้วยกันนะครับทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรนะครับสตรีไทยนั้นมีบทบาทในครอบครัวสตรีไทยมีบทบาทในสังคมเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่สตรีไทยมีบทบาทถ้าเกิดในงานวันสตรีไทยในวันนี้นะครับในบริเวณของการจัดนิทรรศการเราจะเห็นถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากจังหวัดแต่ละจังหวัดเราได้เห็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนซึ่งงานเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นงานที่อาศัยความมีฝีมืออาศัยความอดทนในการปั้นแต่งอาศัยกว่าการใช้เวลานะครับเพราะว่าใช้ความใส่ใจใช้ความตั้งใจในสิ่งนี้นะครับในการที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าที่มาจากสิ่งทอผลิตภัณฑ์ที่มาจากการจักสานผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเคลือบต่างๆซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆครับท่านผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สตรีไทยนั้นนะครับได้แสดงศักยภาพได้โชว์ฝีมือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่าเป็นระดับโลกสตรีไทยไม่แพ้ใครในชาติใดในโลกนะครับอย่างเรื่องของน้องเนเน่ที่ประกวดรายการก็อตทาเลนต์ในต่างประเทศก็ได้สร้างชื่อให้สตรีไทยถือว่าเป็นเยาวสตรีไทยในระดับสากลที่มีบทบาทมากๆนะครับสตรีไทยมีความก้าวหน้าในยุคสมัยนี้และมีความเท่าเทียมเป็นบทบาทเท่าเทียมกับความเป็นพ่อความเป็นผู้นำในสังคมความเป็นผู้นำในชุมชนถ้าในฝากรัฐบาลเราเคยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงนะครับก็แสดงถึงความก้าวหน้าของสังคมไทยของเราเรามีสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นสตรีไทยที่มีความเข้มแข็งมีพระราชจริยวัตรอันงดงามมีพระราชกรณียกิจที่ได้ยังประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงสังคมไทยเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นสังคมที่สตรีมีบทบาทนำในสังคมอย่างแท้จริงและได้มีความเสียสละทั้งในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของลูกในเรื่องของการอบรมสั่งสอนสตรีไทยนั้นเสียสละเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้สังคมของเราได้ขับเคลื่อนต่อไปงานวันสตรีไทยประจำปี2569รวมถึงในปีที่ผ่านๆมานั้นเป็นงานนะครับที่จากทางสภาสตรีได้จัดนะครับได้เป็นวาระที่เชิดชูเกียรติของสตรีไทยในระดับประเทศจวบจนระดับสากล นะครับในเรื่องของสตรีไทยนะครับสตรีไทยมีบทบาทนะครับเราจะเห็นได้จากการพระราชทานสิ่งของต่างๆภายในงานวันสตรีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นตำแหน่งของผู้ทำคุณประโยชน์เราจะเห็นผู้สตรีไทยที่มีบทบาททางสังคมที่มาจากจังหวัดต่างๆนะครับในยุคสมัยนี้สตรีไทยถือว่ามีการเชิดชูนะครับและเราก็เคารพในสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับในเกียรติในศักดิ์ศรีของสตรีไทยคำว่าสตรีไทยนั้นถ้าเกิดเราจะมองไปนะครับในแง่ของ การเป็นโลกยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้คำแบบภาษาอังกฤษเป็นทับศัพท์สักเล็กน้อยเราจะรู้จักคำว่า womanomics นะครับซึ่งก็คือมาจากคำ woman บวก economics economics ก็คือเศรษฐศาสตร์ก็เป็นถือว่าเป็นอีกบทบาทนำของสตรีไทยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำในสังคมไทยนั่นเองครับ
1: ฟังครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากห้องประทับรับรองจากนั้นมายังบริเวณจัดนิทรรศการและเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการแล้วก็การแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้เป็นการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากนิทรรศการและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากผลิตภัณฑ์จากสตรีสี่ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปรวมถึงผลิตภัณฑ์จากในส่วนของที่มาจากหลากหลายทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่หลากหลายของสตรีไทยทั้ง4ภาคด้วยเช่นเดียวกันและได้รับรางวัลเป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เรียกได้ว่านำไปต่อยอดแล้วก็รังสรรค์ศิลปะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับรวมถึงเครื่องแต่งกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรวมถึงนิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปและนิทรรศการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ในส่วนของนิทรรศการจะมีร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับในส่วนของการจัดงานวันสตรีไทยนั้นนะครับในส่วนของช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาตลอดช่วงเช้าด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเมื่อช่วงเช้ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณเมตตาครับ
2: ค่ะในช่วงเช้านะคะก็ประมาณ 7 โมงก็จะมีการลงทะเบียนนะคะชมนิทรรศการและรับประทานอาหารค่ะประมาณ 8.00 น.นะคะสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นนะคะก็จะมาพร้อมกันเพื่อเข้าซักซ้อมคิวพิธีการค่ะหลังจากนั้นนะคะ9โมงนะคะผู้ร่วมงานทุกท่านก็พร้อมกันที่ห้องรอย่านจูบิลี่บอลรูมค่ะค่ะแล้ว9โมงครึ่งนะคะท่านประธานนะคะและท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีดีเด่นประจำปี2569ค่ะและเวลาประมาณ 11.00 น.นะคะสตรีไทยดีเด่นเยาวสตรีไทยดีเด่นและคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะสมัยที่28ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันจำนวน4ชุดค่ะ
1: มันก็เป็นกิจกรรมในช่วงเช้าของงานวันสตรีไทยประจำปี2569ด้วยนะครับในลำดับนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการจากกระทรวงพม.นะครับซึ่งก็มีนิทรรศการซึ่งประกอบด้วยผ้าที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้ายกรวมถึงผ้าลักษณะแบบผ้าเพ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสตรีมีความสามารถมีบทบาทที่หลากหลายนอกจากการที่จะมีความเป็นแม่มีความเป็นภรรยาที่ดีก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดอาชีพและศิลปะที่งดงามลงสู่ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆและนำไปต่อยอดและเสริมสร้างอาชีพที่มั่นคงเพื่อสานต่อเป็นพลังสตรีและก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังต่อยอดไปสู่ผู้ให้โอกาสผู้สร้างโอกาสรวมถึงผู้ที่จะทำให้มีความมั่นคงจากรากฐานของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ก็นับว่าสตรีก็มีบทบาทตั้งแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากอดีตที่ผ่านมาสตรีที่มักจะอยู่ภายใต้อำนาจจากอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งถูกกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบในสังคมซึ่งไร้สิทธิและเสรีภาพแต่ปัจจุบันเรียกได้ว่าสตรีได้ขึ้นมาสู่ความทัดเทียมแล้วก็เข้ามาสู่การในช่วงของการต่อสู้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมเมื่อในช่วงของปีคริสตศักราช1789ซึ่งมีการปฏิวัติในขณะนั้นที่ประเทศฝรั่งเศสก็นับว่าบรรดาสตรีชาวฝรั่งเศสก็ได้มาออกมาเรียกร้องความเสมอภาคและก็การคุ้มครองสตรีเป็นครั้งแรกในโลกด้วยเช่นเดียวกันโดยในส่วนของประเทศไทยนั้นนะครับสังคมไทยในช่วงของสมัยตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยจนถึงอยุธยาก็จะปรับเปลี่ยนเรื่อยมามีบทบาทมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันออกไปมีวัตถุประสงค์อย่างแตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในหลากหลายแต่ในปัจจุบันแล้วนั้นรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ว่าสตรีและหญิงชายล้วนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันซึ่งนับว่าในปัจจุบันสตรีก็มีบทบาทก้าวมาพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างประเทศและเป็นกำลังสำคัญในประเทศด้วยเช่นเดียวกันมีการส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนให้สตรีและเยาวสตรีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงประเทศไทยให้มีลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็หลากหลายในแง่มุมของความคิดสร้างสรรค์จะเชื่อว่าการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและความเท่าเทียมของสตรีในทุกส่วนทั้งในระดับนานาชาติเองและในระดับประเทศไทยของเราเองนั้นก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้สตรีมีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้มีความทัดเทียมกันในทุกๆภาคส่วน

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าว9ทัน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นะครับในครั้งนี้เป็นการรวมพลังเหล่าสตรีจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศครับจากจุดเล็กๆหลายๆคนรวมกันย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ภายใต้อุดมการณ์ที่เป็นหนึ่งครับคือการทำหน้าที่ของสตรีไทยเพื่อประโยชน์ต่อตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับและทั้งหมดนี้ครับคือการถ่ายทอดเสียงนะครับผมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยครับทีมงานช่างเทคนิคคุณรัตกาลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อครับและวันนี้ครับขอพระคุณสำหรับผู้ร่วมบรรยายครับคุณเมตตาเจียมดำเนินกิจครับและผู้บรรยายครับคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจันยาและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: เหนือก็70เช่นกันนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็อยู่ที่มีปริมาณฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนทางภาคใต้ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเลยทีเดียวมีประมาณ 40% กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณผู้ฟังมี60นะก็ไม่ใช่น้อยๆนะ 60% เลยทีเดียวนะคะ
1: ใช่ค่ะก
0: ็ระมัดระวังกัน
1: ระมัดระวังซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนั่นก็เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณสารวีท่านผู้ฟังท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะถึงนี่แหละสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยคุณผู้ฟังว่าขณะนี้เหมือนที่คุณแสงระวีบอกเหมือนที่กรมอุตุบอกเลยว่าขณะนี้เองเนี่ยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะ2จังหวัดนะก็คือพะเยากับยโสธร
0: ค่ะ
1: นะคะท่านบอกว่าพะเยากับยโสธรเนี่ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีส้มละ ม
0: ัน
1: จะมีเขียวส้มแดงอะไรเงี้ยนะก็คือสีส้มช่วงนี้แม้ฝนโดยรวมเนี่ยจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยแล้วมีหน่ำซ้ำเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนสะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้โดยรวมพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญเนี่ยคือภาคเหนือ
0: ค่ะ
1: ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยเน้นพิเศษคือจังหวัดระนอง
0: ค่ะ
1: โหระนองนี่ฝน8แดดฟรีนะ
0: ใช่
1: ไหมคือแบบมีแค่2หน้านี้

เล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิง

ให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้ง2คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว7ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทำชำเราแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม
5: ่ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับ
3: แล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี้ครับ
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินนายอัสดางหรือบอลและนายชัชนันหรือฟุกขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันฝังซ่อนเร้นและทำลายศพและอีกหลายข้อหาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง3รายเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮาหลุนโซโลโดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
5: นายชูศักดิ์ประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮาหลุนโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมณ์อำเภอกันทรารมณ์และที่ว่าการอำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายล็อตที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
7: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
1: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
11: าตรการช่วยลดค่าครองชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคียฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
14: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
15: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
14: ได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
16: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงษ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับและวันนี้หนังสือเล่มใหม่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจแป๊บเดียวครับนะตอนต้นรายการนี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสัก2ข่าวก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกับชุมชนเกม for all นะฮะชุมชนเกม for all เนี่ยเขาจัด กิจกรรมนะเรียกว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะฮะให้มาทายผลฟุตบอลโลกกันนะฮะเขามีการทายหลายแบบเลยนะครับทายเป็นคู่นะหรือว่าจะสะสมคะแนนหรือว่าทายแชมป์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะฮะบางท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องของการพนันหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเกมการร่วมสนุกล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีประเภทท่านต้องลงทุนนะหรือว่าจะได้ตอบแทนกี่เท่าอะไรต่างๆไม่มีนะฮะนะชุมชนเกม for all นี่เขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของเกมนะฮะก็ใช้เรื่องของ

0: อันนี้เป็นลักษณะของคำถามแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังตอบมาทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรบางท่านบอกโอ้โหโบราณมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเป็นการอนุรักษ์ก็แล้วกันนะครับอนุรักษ์ช่องทางสื่อสารที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะสมัยนี้คงเหลือไม่กี่รายการแล้วล่ะนะฮะก็มาดูที่คำถามนะครับคำถามถามอย่างนี้ฮะนะนอกจากวิธีสื่อสารจะเป็นแบบคลาสสิกอนุรักษ์แล้วนะฮะก็ถามท่านผู้ฟังเป็นคำถามอนุรักษ์อีกเหมือนกันนะถามว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมานำเสนอในรายการนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเคยได้ยินมาของไทยของต่างประเทศนะแล้วท่านประทับใจนะฮะท่านประทับใจเรื่องอะไรนะครับนะและคำถามที่สองแน่นอนครับถามต่อไปว่าทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบมาแบบชาวบ้านนะสั้นๆง่ายๆเลยนะครับนะ2คำตอบสั้นๆง่ายๆนะตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับตอนนี้ไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันครับวันนี้นำเอาเรื่องของนิทานนะฮะหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังเริ่มตั้งแต่คำนำเลยหลายครั้งเรานำเสนอหนังสือไม่ได้นำเสนอคำนำนะวันนี้ฟังคำนำแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องที่มีชื่อว่านี่บาปฟังชื่อแล้วคล้ายๆนิยายเลยนะอ้าวไปฟังกันครับเชิญครับ
1: หนังสือเรื่องรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2แปลโดยอักษราพรจัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Onlyโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568จำนวน224หน้าอ่านโดยกมลทิพย์ภาสวรปกหน้าชุดนิทานนานาชาติสำนักพิมพ์ BB Book รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ปกในชุดนิทานนานาชาติชื่อรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BB Book ตู้ปน.222ปทจ.ดุสิตกรุงเทพมหานคร10300จัดจำหน่ายโดยห้างสุนส่วนจำกัดบางบอนบุ๊กตู้ปน.81ปทจ.บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10150ราคา120บาทคำนำขึ้นชื่อว่านิทานแล้วผู้คนในสมัยปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคอวกาศหรือยุคคอมพิวเตอร์ต่างก็พากันเบือนหน้าหนีถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระบ้างถึงกับเห็นว่าการอ่านนิทานเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเป็นการเฉยสิ้นดีความคิดในลักษณะนี้นับได้ว่าเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ออกมากๆที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่านิทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระในทางตรงข้ามนิทานกลับเป็นเรื่องที่มีสาระมากเพราะจะอ่านเพื่อความสนุกสนานก็ได้หรือจะศึกษาเพื่อความรู้ก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นนิทานทุกเรื่องจะแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจด้วยซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนเราให้รู้จักดีและชั่วรู้จักการดำรงชีพในสังคมได้อย่างสงบสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นสมัยใดยุคใดก็ตามอักษราพรได้ค้นคว้านิทานของนานาชาติทั่วโลกและรวบรวมไว้4เล่มโดยตั้งชื่อว่านิทานอมตะมอบให้ชมรมวรรณกรรมเพื่อสังคมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสำนักพิมพ์ PS Group เป็นผู้จัดพิมพ์เสนอซึ่งเล่มนี้คือเล่มที่3ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะให้ความสนใจติดตามเล่มอื่นๆด้วยเพราะนิทานทุกเรื่องในชุดนี้จะมีทั้งความเป็นอมตะและความเป็นนานาชาติอย่างยิ่งเหมาะที่สุดสำหรับห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคตด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ PS Group เรื่องนี่บาปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองท่าเรือของกรีกคืนนั้นบาร์ทั้งหลายที่ใกล้ท่าเรือไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำแต่บาร์เดียวที่ไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำตลอดไปจนถึงเวลาปิดบาร์นั้นมันเป็นบาร์

0: ที่มีนักร้องสาวเสียงเสน่ห์เรียกร้องแฟนให้แน่นบาร์ได้ไม่มีบาร์ใดจะเทียบเท่าเอ็ดซี่มีเสียงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวก็หามิได้อะไรที่มีเสน่ห์ยิ่งกว่าเสียงนั้นคือส่วนโค้งนูนแห่งสะโพกอกอันอวบอัดตาคมวาวพราวพริ้มยิ้มหวานแบบเทพธิดากรีคืนนั้นเมื่อใกล้เวลาบาร์ปิดเอ็ดซี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากหมอยเป็นจดหมายขอพบของสุภาพบุรุษซึ่งนั่งโต๊ะเลขที่13เมื่อถึงเวลาบาร์ปิดแล้วแฟนทั้งหลายในที่นั้นก็พากันกลับออกไปหมดแต่ที่โต๊ะเลขที่13สุภาพบุรุษหนุ่มรูปงามยังนั่งอยู่ตามสบายเอ็ดซี่ตรงไปที่โต๊ะนั้นยิ้มตามแบบของเธอก่อนที่จะพูดว่าฉันได้รับจดหมายของคุณสุภาพบุรุษลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าคุณจะไม่นั่งก่อนหรือครับสาวกรีขอบใจนั่งลงแล้วจึงกล่าวว่าคุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะครับใช่การพูดภาษากรีของผมคงจะอ่อนเหลือเกินใช่ไหมคุณพูดภาษากรีได้ดีมากทีเดียวค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของคุณต่างหากที่ทำให้ดิฉันทราบได้ว่าคุณเป็นคนอเมริกันฉลาดอะไรอย่างนี้คุณเขาทอดเสียงแสดงว่าอยากจะเรียกชื่อเธอแต่เรียกไม่ถูกเพราะยังไม่รู้จักเมื่อเขาทอดเสียงเช่นนั้นถ้าเป็นหญิงอเมริกันก็จะต้องบอกชื่อของเธอให้เขาเรียกได้โดยไม่ขาดจังหวะพูดแต่สาวกรีกไม่เหมือนสาวอเมริกันหนุ่มอเมริกันจึงต้องถามว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อฉันสาวกรีกหัวเราะค่อยๆมันเป็นชื่อหลายคำยืดยาวค่ะแล้วก็เรียกก็ยากสิ้นดีเรียกฉันง่ายๆว่าเอสซีก็แล้วกันนะคะผมชื่อคลินตันแอชตันแต่สำหรับคุณเรียกผมว่าคลินดีกว่าเขามองหน้าสาวกรีกอย่างสนใจไม่ผิดกับการมองตัวหนังสือที่คนเราต้องการจะอ่านแล้วจึงพูดเชิญชวนว่าคุณเอสซีพรุ่งนี้คุณจะรับประทานอาหารกลางวันกับผมได้ไหมครับยากค่ะเพราะเหตุว่าท่านนิกรูนิกนี่คือใครครับคลินถามเร็วโปรดอย่าบอกผมว่าคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณเอซี่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่นิกกับฉันมั่นกันแล้วและเราจะแต่งงานกันเมื่อเขาชำระค่าเรือหมดแล้วเรือโอ้ถ้าเช่นนั้นคู่มั่นของคุณก็เป็นคนชาวประมงค่ะเป็นชาวประมงที่มีความหึงหวงอย่างร้ายแรงเขาพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วฉันจะต้องเลิกเป็นนักร้องทันทีแต่เอซี่เมื่อคุณยังไม่แต่งงานผมก็ยังมีโอกาสในสิครับคืนนั้นที่โรงแรมซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองท่านี้คลินต์กำลังนอนอยู่ในห้องของเขาหลังจากไปเที่ยวหาความสำราญทั่วๆไปในเมืองนั้นและเพิ่งกลับมานอนเมื่อ3 นาฬิกาของวันใหม่คลินต์กำลังคิดถึงเอซี่สาวกรีคนนี้ฉลาดนักคลินต์นึกในใจยิ่งฉลาดมากเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะฉลาดแบบนี้ไม่กลัวผู้ชายและพูดกันง่ายกว่าผู้หญิงขี้ขลาดคลินนึกแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็หลับไปนี่คือชีวิตของคลินตันแอชตันหนุ่มอเมริกันวาสนาดีเพราะได้เป็นมหาเศรษฐีทันทีเมื่อบิดาถึงแก่กรรมและทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ลูกชายคนเดียวถึงแม้ไม่ทำมาหากินอะไรใช้เงินซื้อความสุขสำราญไปตลอดชาติเงินก็ไม่มีวันหมดฉะนั้นคลินจึงท่องเที่ยวไปทั่วโลกด้วยความประสงค์จำนงหมายอย่างเดียวคือเพื่อซื้อความสุขจากหญิงชาติต่างๆทั่วไปด้วยวิธีการง่ายๆตามแบบของสังคมยุคปัจจุบันนั่นคือตั้งต้นด้วยการทำความรู้จักแล้วเชิญชวนรับประทานอาหารกลางวันและเพียงแต่ฝ่ายหญิงยอมปฏิบัติตามคำเชิญชวนครั้งเดียวเท่านั้นมันก็หมายถึงชัยชนะอย่างง่ายดายในขณะรับประทานอาหารกลางวันนั้นเขาจดชื่อล่วงหน้าไว้ในบัญชีที่มีชื่อสตรีจำนวนมากมายได้เลยทีเดียวถ้าคลินเป็นนักมวยบัญชีนั้นก็เป็นบัญชีที่มีแต่ชื่อของคู่สู้ที่คลินน็อกเอามาแล้วอย่างง่ายดายทั้งสิ้นตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพอได้เห็นเอซี่ปรากฏกายในสถานที่นัดพบตามเวลากำหนดคลินก็ยิ้มอย่างผู้ชนะและหยิบสมุดบันทึกออกจดชื่อเอซี่ไว้ในบัญชีรายชื่อสตรีทันทีคลินต้อนรับเทพธิดากรีกด้วยประโยคที่ใช้แก่หญิงอื่นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งในตอนเที่ยงเช่นนี้คือในที่สุดคุณก็เป็นสุภาพสตรีที่มีไมตรีจิตต่อผม แต่เอสซี่ตอบด้วยประโยคที่คลินคนนี้ไม่เคยได้ยินจากหญิงใดมาก่อนเลยคือค่ะทั้งที่ฉันรู้ดีว่าไม่ควรอย่างยิ่งแต่โอ้แท้จริงผู้หญิงพูดอย่างไรไม่สำคัญเมื่อผู้หญิงนั้นมาหาเขาตามนัดแล้วคลินก็หวังได้ว่าทุกอย่างจะต้องโอเคในวันนั้นนั่นเองเอ็ดซี่หญิงกรีกตามความจัดเจนของคลินก็เหมือนกับหญิงชาติอื่นทั่วไปในที่สุดก็เป็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วคลินก็ขับรถพาเอ็ดซี่ออกนอกเมืองไปไม่มีหยุดจนกว่าจะพบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งแน่ใจว่าไม่มีมนุษย์อื่นใดเห็นในที่สุดที่นั่นคู่หมั้นของนิกก็กลายเป็นอื่นไปเสน่ห์หญิงกรีกคงจะแรงกว่าหญิงชาติทั้งหลายที่คลินผ่านมาแล้วคลินจึงผละง่ายๆไม่ได้หลังจากวันนั้นทุกวันคลินขับรถพาเอ็ดซี่ออกนอกเมืองไปเสพสุขกันที่ท่ามกลางหว่างภูเขาอันสลับซับซ้อนจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่รถวิ่งลงจากภูเขาปรากฏว่าเบรกไม่ยอมทำงานตามหน้าที่เมื่อถึงจุดที่รถควรจะต้องหยุดรถจึงพุ่งออกนอกทางและกลิ้งลงไปพร้อมกับเอ็ดซี่ในขณะที่คลินกระโดดออกจากรถได้ในวินาทีที่รถกำลังจะพุ่งลงไปตามไหลเขาเอ็ดซี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคลินเป็นแต่เพียงผิวหนังถลอกไม่มากในตอนกลางคืนของวันนั้นเองคลินได้พบนิกเป็นครั้งแรกนิกมาหาคลินที่ห้องพักในโรงแรมเราใครจะได้ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นคลินเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความเสียใจในการที่เอ็ดซี่ได้รับอันตรายสาหัสเมื่อนึกถึงบาดแผลของเอ็ดซี่นิกก็ต้องฟุบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้สะอึกสะอื้นครวญครางว่ารูปร่างหน้าตาของเอ็ดซี่จะต้องกังวลวิกาลไปตลอดชาติโดยเฉพาะที่หน้าของเธอด้วยแล้วก็กลายเป็นหน้าที่แสนจะน่าเกลียดน่ากลัวในที่สุดคลินถามนิกว่านิกมีความประสงค์อย่างใดหรือไม่ในการที่มาหาเขาถึงที่พักในคืนนี้เมื่อถูกถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นนิกจึงถามคลินอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าคุณยังจะต้องการแต่งงานกับเอ็ดซี่หรือไม่ในเมื่อเอ็ดซี่มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้นั่นคือความประสงค์ของนิกในการที่มาหาคลินคืนนี้นิกต้องการทราบความคิดของคลินว่าจะเปลี่ยนจากความตั้งใจที่นิกได้เคยทราบมาหรือไม่แต่งงานกับเอ็ดซี่คลินพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจอย่างโง่ไปหน่อยเลยนิกผมไม่เคยมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับเอ็ดซี่เลยอะไรกันนิกอุทานเอ็ดซี่เองเป็นคนบอกผมเมื่อเขาคืนแหวนแว่นให้ผมเธอบอกว่าคุณขอเธอแต่งงานกับเธอคุณพูดว่าจะแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนการพูดเป็นแต่เพียงลมปากคลินว่าถ้าผมแต่งงานกับเอ็ดซี่เวลานี้ผมก็กลายเป็นไอตัวบัดซบขนาดมาหือมาเท่านั้นนิกจึงถามให้แน่ใจอีกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่เคยรักเอ็ดซี่เลยนะสิใช่ไหมคุณและสำหรับคุณก็คงจะถือว่ามันเป็นแต่เพียงการเล่นเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถูกแล้วนิกมันเป็นแต่เพียงเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็จบเกมไปแล้วคุณนี่ไม่ใช่คนดีคุณแอสตันนิกพูดในขณะเดินไปที่ประตูห้องคลินพูดตามหลังนิกไปว่าคุณแต่งงานกับเอ็ดซี่เสียเองก็แล้วกันนิกพูดขณะเดินออกจากประตูห้องว่าถ้าเอ็ดซี่ต้องการผมก็จะแต่งงานกับเธอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์มหาเศรษฐีอเมริกันวิ่งหัวซุกหัวซุนซุกซ่อนหลบหลีกคนทั้งหลายไปตามตรอกเล็กซอกน้อยเหมือนนักโทษที่หนีมาจากคุกหนุ่มรูปหล่อขณะนี้สีหน้าแสดงว่ากำลังมีความหวาดกลัวภัยอย่างสุดขีดหน้าซีดตาเหลือกลานมีอาการลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาถ้าคืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องตายคลินนึกในใจจะต้องไปจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุดคืนนี้ต้องหลบซ่อนให้ดีพรุ่งนี้เช้าตรู่ต้องหนีไปให้ได้ครั้นแล้วคลินก็นึกถึงนิกคิดว่าคงจะขอให้ช่วยได้จึงแอบแฝงร่างไปในเงามืดลัดเลาะดูไปตามท่าเรือซึ่งอาจจะพบนิกได้แต่ไม่พบแม้แต่เงาของนิกคลินรู้สึกอ่อนเพลียละเหียดใจในตอนดึกจึงแอบลงไปอาศัยซ่อนตัวนอนอยู่ในเรือพายเล็กลำหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใต้สะพานเตี้ย คลินนอนระวังตัวกลัวภัยไม่ได้หลับเลยตลอดคืนลุกขึ้นตระเวนหานิกต่อไปแต่เช้าตรู่แต่ที่ใกล้สะพานนั่นเองเขาเห็นนิกกำลังเตรียมจะออกเรือเรือจับปลาของนิกเป็นเรือยนต์ลำเล็กๆแต่เป็นเรือใหม่และแข็งแรงมั่นคงมากนิกคลินร้องเรียกด้วยความดีใจนิกยืนขึ้นมองดูรู้ว่าเป็นคลินจึงทักทายคลินกระโดดขึ้นเรือนิกแล้วบอกว่านิกผมกำลังเดือดร้อนสาหัสเรื่องผู้หญิงอีกสิมิสเตอร์แอสตันนิกทำนายคลินประหลาดใจมากจ้องมองนิกถามว่ารู้ได้อย่างไรใครบอกผมเดาเอาเองนิกยิ้มเศร้าๆคราวนี้มันคงจะหมายถึงชีวิตของคุณทีเดียวถูกคลินตอบพลางเหลียวซ้ายแลขวาผมจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปไม่ได้ต้องหนีไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดนิกจะช่วยผมได้ไหมถึงอย่างไรเรือยนต์ของนิกลำนี้ก็คงจะช่วยพาผมให้พ้นจากพื้นแผ่นดินของกรีกได้แต่คุณจะให้ค่าจ้างได้บ้างไหมล่ะครับได้ผมยินดีให้นิกต้องการค่าจ้างสักเท่าใด1,000 เหรียญพอไหมถ้าไม่พอจะเพิ่มให้ได้ภายหลังอีกก็ได้เดี๋ยวนี้มีติดตัวอยู่1,000 เหรียญกว่าเอาเอาไปก่อน1,000 เหรียญนิกรับเงินพร้อมกับบอกว่าเข้าไปอยู่ข้างในเสียเถิดเดี๋ยวจะมีคนเห็นเมื่อเรือออกไปวิ่งตัดคลื่นอยู่ในทะเลแล้วคลื่นร้องถามนิกว่าออกไปข้างนอกได้หรือยังนิกได้ครับปลอดภัยแล้วคลื่นยิ้มเมื่อเห็นเรือวิ่งไกลออกจากท่าเรือของกรีกมากขึ้นทุกทีนี่นิกจะพาผมไปที่ไหนเขาถามอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่นิกตอบในขณะถือพวงมาลัยสายตาทอดไกลออกไปข้างหน้าว่าผมจะพาคุณไปที่เกาะแห่งหนึ่งกว่าจะไปถึงก็หลายชั่วโมงความจริงก็ไม่ไกลนักแต่ปลอดภัยดีที่สุดที่นั่นคุณจะพบการต้อนรับอย่างดีอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตของคุณเมื่อเรื่องร้ายของคุณสงบดีแล้วผมก็จะได้ขยับขยายพาคุณไปจากเกาะไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยได้ตลอดกาลขอบใจมากนิกเมื่อพาผมไปจากเกาะแล้วผมจะไปเบิกเงินจากธนาคารที่ไหนก็ได้เพื่อให้รางวัลแก่คุณอีกโอ้ขอบใจมากครับ1,000 เหรียญนี้ก็มากพอแล้วสำหรับผมหนุ่มกริกตอบพร้อมกับหัวเราะค่อยๆต่อมาอีก2-3 ชั่วโมง
1: น่องใช่ไหม
0: คลินชี้มือไปข้างหน้าเมื่อเห็นแนวยาวลักษณะเหมือนเทือกเขาปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าโน่นเหรอเกาะที่นิกกำลังพาผมไปใช่ครับอีกไม่ช้าคุณก็จะมีความสบายใจได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนเกิดใหม่คลินพูดเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองครับเหมือนเกิดใหม่นิกว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้แล้วคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโลกใหม่ในที่สุดอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่ก็พาสามีชั่วคราวของเอ็ดซี่ไปถึงเกาะอันเป็นจุดหมายปลายทางถึงแล้วครับมิสเตอร์แอชตันนิกพูดพร้อมกับจอดเรือและออกมาจากห้องขับชี้ลงไปที่น้ำข้างหน้าเรือเรือเข้าไปอีกไม่ได้แล้วน้ำตื้นมากครับคุณจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขึ้นไปชายหาดคลินหัวเราะอย่าว่าแต่ลุยน้ำไปเลยถึงจะต้องว่ายน้ำก็ไม่เป็นไรใกล้แค่นี้เองพูดแล้วคลินก็กระโดดลงน้ำยืนแล้วเห็นระดับน้ำแค่หน้าอกก็หัวเราะแงนหน้าบอกนิกว่าน้ำตื้นแค่นี้เองคลินเดินลุยน้ำไปไม่ถึง20 ก้าวน้ำก็ตื้นเพียงแค่หัวเข่าเขาหยุดยืนแล้วหันมาโบกมือเมื่อได้ยินเสียงนิกร้องบอกลาเรือของนิกเพิ่งจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆคลินจึงร้องถามว่าโอ้ นิกผมลืมถามเอ็ดซี่เป็นอย่างไรบ้างเอ็ดซี่กับนิกแต่งงานกันหรือเปล่าเปล่าอ้าวทำไมล่ะเพราะเอ็ดซี่ฆ่าตัวตายนิกตอบในขณะเรือกำลังกลับลำบ่ายหน้าไปจากเกาะคลินงงงันไปชั่วขณะไม่ได้สติขึ้นมาก็เป็นเวลาที่เรือกลับลำหันหลังให้เกาะพอดีมหาเศรษฐีตะโกนถามไปว่านิกเมื่อไหร่จะมารับผมชาตินี้ไม่มีวันมาที่นี่อีกแล้วลาก่อนมิสเตอร์แอสตันนิกตะโกนตอบเช่นนั้นแล้วเรือยนต์ของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เรือชนิดนั้นจะมีกำลังพุ่งไปได้คลินปากอ้าตาค้างยืนจังงังอยู่ตรงนั้นราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินไปแล้วคลินยืนดูเรือลำนั้นนานสักเท่าใดไม่สามารถจะรู้ตัวได้เลยพวกเราชาวเกาะเซมาขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเสียงพูดดังๆข้างตัวคลินนี่เองทำให้คลินรู้สึกเหมือนกับตื่นจากฝันเขาหันหน้าไปดูผู้พูด ก็ได้เห็นชายชราหน้าตามอมแมมผมยาวรุงรังร่างกายห่อหุ้มไว้ด้วยเสื้อผ้าสกปรกและขาดห้อยรุ่งริ่งไปทั้งตัวพวกเราชาวเกาะเซบาชายชราพูดพร้อมกับโค้งกายและผายมือไปทางข้างหลังของคลินขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีคลินหันไปดูทางข้างหลังก็ได้เห็นชายหญิงไม่น้อยกว่า50 คนยืนจับกลุ่มจ้องดูอยู่อย่างเงียบๆทุกคนซึ่งยืนอยู่ห่างๆนั้นผิวพรรณสกปรกมอมแมมและห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าคีริวเช่นเดียวกับชายชราคลินหน้าสลดทันทีเขาหันไปดูรอยโยนของนิกก็เห็นเป็นจุดดำเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้าที่นี่เกาะอะไรคลินถามชายชราเกาะเซบาชายชราตอบเกาะของใครคลินถามอีกเกาะของพวกเรานี่แหละชายชราตอบเกาะของคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนคลินส่งเสียงลั่นถอยหลังไป2 ก้าวนิกนิกเขาตะโกนสุดเสียงไปทางจุดดำที่ขอบฟ้าตาเหลือกลาดราวกับคนวิกลจริตที่มีอาการคลั่งสุดขีดตะโกนแล้วคลินก็ผละจากชายชราลุยน้ำทำท่าเหมือนจะหนีลงทะเลไปแต่ในพริบตานั้นเสียงหัวเราะก็ดังสนั่นหวั่นไหวทางเบื้องหลังพร้อมกับมีมือหลาย10 มือจับตัวคลินไว้จับแขนขาบ่าคออกเอวและอื่นๆดูเหมือนไม่มีส่วนใดที่ไม่ถูกจับและอย่างรวดเร็วเหลือประมาณคลินรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกเหวี่ยงขึ้นจากน้ำขึ้นไปนอนหงายดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนบ่าบนศีรษะของคนโรคเรื้อนเหล่านั้นซึ่งพากันเดินขึ้นไปที่ชายหาดอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงเอะอะด้วยความยินดีไม่ผิดกับเสียงของคนป่าที่จับคนชาติอื่นได้แล้วส่งเสียงดีใจในขณะที่พาไปฆ่ากินคลินดิ้นสุดแรงตลอดเวลาไม่ช้าก็สิ้นแรงสิ้นความรู้สึกในขณะที่คนโรคเรื้อนแบกสมาชิกใหม่เดินช้าๆเข้าไปในตัวเกาะเดินลึกเข้าไปและลึกเข้าไปจนหายเงียบเข้าไปในเกาะนั้นนั่นคือเกาะนรกนรกในเมืองมนุษย์นรกซึ่งมนุษย์คนหนึ่งถูกส่งไปชำระหนี้บาปของตนจนกว่าจะสิ้นบาปคือสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดความบาปของผู้ใดคือหนี้ที่ผู้นั้นจะต้องชำระเรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2 องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้เลอโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปประสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้เลอโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูก2 คนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาละไปเถิดลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชา แม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ทรงยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังทรงเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:32 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาววัฒนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูง และสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในวันเดียวกันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวรรณกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัส เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโรกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมการจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนารุมนอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับ
6: ใจ
5: จไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบาบอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้ประชาชนประมาณ45ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนอีกหลายล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความยากจนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยให้คำมั่นว่าเขาจะไม่ลงโทษนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP พรรครัฐบาลอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้นายทเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วไหลของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหลสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคะสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21-18 11-21 และ16-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกWorld Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโปจีโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พาร์73สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมิโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พา69สกอร์รวม7อันเดอร์พา135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬาAll in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026แอมบาสเดอร์เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่นักกีฬารวมถึงเตรียมจับมือกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักกีฬาไทยสำหรับใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันจะออกอากาศผ่าน NBT T-Sport 7 M-Cod HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี PPTV Monomax Sport และ AIS Play เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันนอกจากนี้เอเชียนเกมในครั้งนี้ยังได้มีการบรรจุชนิดกีฬาใหม่6ชนิดได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทองความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโชเซเรอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงแดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวให้ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงแดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าวอาร์เซนอลรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
7: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการที่นี่มีเรื่องราวช่วงนี้ก็ยังคงนำเสนอเนื้อหาจากหนังสือเรื่องนารีเรืองนามนะคะซึ่งจะเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ค่ะแต่งในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6โดยกวีในราชสำนักหลายท่านนะคะเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีผู้มีคุณงามความดีมีเกียรติประวัตินะคะเป็นที่ยกย่องทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและนางในวรรณคดีค่ะโดยหลายเรื่องที่อยู่ในหนังสือนารีเรืองนามนั้นจะเป็นเรื่องของฝรั่งนะคะเป็นลักษณะการแปลแต่งโดย อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าการถอดคำจากภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสในยุคแรกๆนั้นยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์อักขรวิธีว่าจะถอดจากตัวใดเป็นตัวอักษรใดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการถอดตามความเข้าใจหลายคำเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้ออกเสียงหรือมีการสะกดตรงกับอย่างปัจจุบันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเป็นการเขียนคำตามความเข้าใจและก็การใช้ภาษาของกวีแต่ละท่านค่ะคราวที่แล้วเราเล่าถึงเรื่องในหนังสือจะใช้คำว่าเจ้าหญิงมะเดอะลำบันนะคะโดยชื่อมะเดอะลำบันนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วว่าน่าจะมาจากคำว่าเอ็มจุดนะคะที่ย่อมาจากมาดามนะคะมาดามแล้วก็จุดแล้วก็เดอลำบันนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะก็คือท่านเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะคราวที่แล้วได้เล่าไปว่าถึงเกียรติคุณของพระนางแล้วก็เล่าประวัติโดยเจ้าหญิงเดอลำบันนั้นสิ้นพระชนม์ในเหตุการณ์สังหารหมู่เดือนกันยายนนะคะโดยก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16โดยเจ้าหญิงเดอลำบันนั้นเป็นพระสหายคนสนิทของพระราชินีแมรี่อองโตเนตนะคะแล้วก็ตัวพระนางเองเนี่ยตัวเจ้าหญิงเดอลำบันนั้นเนี่ยได้เสด็จหนีออกนอกกรุงปารีสไปได้พ้นภัยแล้วแต่ว่าพอได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็พระนางแมรี่อองโตเนตถูกจับกุมเนี่ยด้วยความจงรักภักดีก็ย้อนกลับมาเพื่อที่จะช่วยเหลือนี่นะคะแม้ว่าเสด็จพ่อของพระองค์เนี่ยจะทัดทานว่าอย่ากลับไปถ้ากลับไปตายแน่ก็บอกว่าถึงอย่างไรก็จะต้องกลับมานะคะโดยในการเล่าเนี่ยค่ะที่เราดิฉันก็พูดถึงว่าเหตุการณ์ปฏิวัตินะคะปฏิวัติในฝรั่งเศสเพื่อที่จะปูพื้นไปสู่การสิ้นพระชนม์ของพระนางเนี่ยค่ะในการสังหารหมู่เดือนกันยายนนั้นแล้วก็การปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยผู้นำกลุ่มที่หลักๆก็จะเรียกว่ากลุ่มชองคูลอตเฟเดเรนะคะกลุ่มชองคูลอตเนี่ยก็คือกลุ่มชนชั้นล่างของปารีสส่วนกลุ่มเฟเดเรนะคะเฟเดเรก็จะเป็นอาสาสมัครติดอาวุธจากต่างเมืองนะคะจากต่างจังหวัดโดยก่อนการเกิดสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยชาวฝรั่งเศสก็ลุกขึ้นต่อต้านอำนาจรัฐตั้งแต่วันที่10สิงหาคมปี1793นะคะพระเจ้าหลุยส์ทรงยอมรับระบอบประชาธิปไตยก็ทรงแล้วก็พยายามลดแรงเสียดทานนะคะโดยการยุบสภาที่ปรึกษากษัตริย์ตั้งสภานิติบัญญัติขึ้นมาแทนแต่ว่ามันก็จะมีข่าวที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ด้วยกันนะคะคือประเทศออสเตรียออสเตรียเนี่ยมีประชาชนลุกขึ้นทำสงครามกับพวกราชวงศ์นะคะข่าวนี้แพร่สะพัดมาก็จุดกระแสให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16พยายามที่จะลดแรงเสียดทานแล้วนะคะตอนนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่16กับพระราชินีแมรี่องโตเนตได้เสด็จลี้ภัยแต่ว่าก็ไปไม่พ้นทรงถูกจับกุมตัวนะคะจับกุมพระองค์กลับมาคุมขังไว้เจ้าหญิงเดอลอมบานที่ทรงลี้ภัยไปก่อนหน้าพอทราบข่าวก็กลับมาด้วยความภักดีแม้รู้ว่าอาจจะต้องถูกทำร้ายจนตายนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองที่สุดต้องถูกจับหาเอ่ยเหตุว่าถือสารลับพวกเจ้าแผ่นดินมากฉบับถูกส่งไปคุกลาฟอร์ตราวอกต้องทรมานนะคะก็คือถูกกล่าวหาว่ามีเอกสารลับที่เกี่ยวกับราชวงศ์มากมายคือในครั้งนั้นเนี่ยจะมีการตั้งใจที่จะฆ่านะคะจะประหารชีวิตคนที่ฝักใฝ่ เจ้าหรือว่าเป็นพวกชนชั้นนำต่างๆนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยแบ่งกลุ่มเป็นฐานันดร3กลุ่มหลักก็คือเป็นคุณนางนะคะหรือพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็พระและราษฎรแบ่งเป็น3ฐานันดร3กลุ่มใหญ่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือราษฎรเนี่ยมีร่วม 80-90% โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับภาระที่จะต้องเสียภาษีเพื่อพยุงประเทศในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นชนชั้นสูงเนี่ยกฎหมายกับบอกว่าละเว้นไม่ต้องเสียภาษีมันก็เป็นความเจ็บแค้นที่สะสมกันมาที่คราวที่แล้วเราก็พูดกันไปนะคะตอนที่เจ้าหญิงเดอลอมบานก่อนจะสิ้นพระชนเนี่ยนะคะก็ถูกนำตัวขึ้นไต่สวนในศาลนะคะแต่ว่าศาลในครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการพิพากษาโดยเป็นพิธีพอเป็นพิธีถามสองสามคำแล้วก็ส่งไปประหารนะคะในศาลก็มีคำสั่งให้เจ้าหญิงเดอลอมบานเนี่ยสาบานนะคะกล่าวสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักในเสรีภาพและความเสมอภาคนะคะและจะต้องมีความเกลียดชังต่อพระมหากษัตริย์และพระราชินีเจ้าหญิงเดอลอมบานยอมที่จะสาบานว่าพระองค์ทรงมีศรัทธาในเสรีภาพและความเท่าเทียมกันนะคะความเสมอภาคแต่ทรงปฏิเสธที่จะเลิกจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และองค์ราชินีนะคะคือปฏิเสธที่จะเลิกจงรักภักดีต่อพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีอองโตเนตนะคะศาลพิจารณาตัดสินด้วยถ้อยคำสั้นๆว่าออมเมเนมาดามนะคะแปลว่าพามาดามไปนะคะออมเมเนมาดามพามาดามไปการประหารชีวิตเนี่ยในครั้งนั้นที่บอกว่าเป็นการสังหารหมู่เดือนที่เรียกว่าการสังหารหมู่เดือนกันยายนเนี่ยคนที่ถูกยิงเป้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดี

เหลียมหลาวไม้นะคะประชาชนเนี่ยจะรุมกันเข้ามาคือนักโทษเนี่ยจะถูกพาไปที่ท้องถนนนะคะกลางที่ชุมนุมชนแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเข้ารุมสังหารอย่างโหดเหี้ยมครั้งนั้นเจ้าหญิงดโรมบานก็ถูกรุมสังหารที่มีบันทึกไว้โดยชาวต่างชาติที่รอดมาได้เนี่ยบอกว่าเป็นความเหี้ยมโหดเกินจะบรรยายนะคะเขาใช้คำแบบนี้พระนางเนี่ยถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและพระเศียรก็ถูกตัดมานะถูกตัดพระเศียรเสียบบนปลายหอกแล้วชาวบ้านเนี่ยประชาชนครั้งนั้นเนี่ยกลุ่มฝูงชนเนี่ยก็แห่พระเศียรกันมาตั้งใจว่าจะเอาไปตั้งไว้ที่นอกหน้าต่างห้องที่เป็นที่ประทับที่พระนางแมรี่อันโทเนตถูกคุมขังคือจะให้ศพตากันไปแต่ว่าและร่างแต่ว่าอันนี้คือพระเศียรที่ถูกนำไปแต่ว่าก็นำไปไม่ถึงนะคะกลุ่มชนก็สลายไปก่อนส่วนร่างของพระนางนั้นสูญหายไปไม่สามารถที่จะนำไปฝังในสุสานของครอบครัวได้นะคะคงอยู่แต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณเท่านั้นเองค่ะการบุกโจมตีพระราชวังลุยตุยเลอรีของพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยขออนุญาตเล่าถึงพระราชวังตุยเลอรีซึ่งเป็นที่ประทับหลักของกษัตริย์ฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับและปัจจุบันเนี้ยวังแห่งนี้พระราชวังตุยเลอรีเนี่ยไม่เหลืออยู่แล้วเพราะว่าถูกลอบวางเพลิงเสียหายไปในปีคศ1871นะคะแล้วก็รัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยก็มีมติให้รื้อถอนซากไปนะคะในปี1882ค่ะปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นพระราชวังตุยเลอรีนั้นก็เป็นชักแดงเดตุยเลอรีนะคะก็คือเป็นสวนตุยเลอรีค่ะนะคะสถานที่ตั้งจะอยู่ฝั่งตะวันออกแม่น้ำแซนนะคะใจกลางกรุงปารีสอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วก็จตุรัสปราสเดอลาโกกอสนะคะสร้างขึ้นในปีคศ1564ตามพระประสงค์ของพระนางแคทเธอรีนเดอเมดิซีนะคะชื่อตุยเลอรีมาจากไหนตุยเลอรีหรือออกเสียงตามฝรั่งเศสก็จะเป็นตุยเลอครีนะคะคืออาเขาจะเป็นครือครับตุยเลอรีเนี่ยจะมาจากชื่อโรงงานผลิตกระเบื้องที่เคยตั้งอยู่ที่บริเวณนั้นมาก่อนค่ะตอนที่พระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็พระนางแมรี่อันโทเนตถูกจับกลุ่มนั้นโดยการนำของนครบาลปารีสนะคะจะเรียกว่าคอมมูนปารีสก็ได้ค่ะถูกพระองค์เนี่ยและครอบครัวของพระองค์ถูกนำตัวไปจองจำไว้ที่ลาจูเดอร์ตอมเบร์นะคะหรือว่าหอคอยเดอะเทมเพิลนะคะบางคนก็จะเรียกว่าเดอะเทมเพิลนะคะออกเสียงตามฝรั่งเศสก็คือลาจูดูตอมเบร์นะคะอดีตที่หอคอยเทมเพิลเนี่ยจะเป็นป้อมปราการยุคกลางของกรุงปารีสนะคะแล้วก็ต่อมาก็ใช้เป็นที่คุมขังพระเจ้าหลุยส์ที่16กับพระนางแมรี่องตันเนตค่ะตั้งแต่วันเดือนสิงหาคมปี1792นะคะหลังจากที่พระองค์เนี่ยถูกปลดจากพระราชวังตุยเลอรีแล้วต่อมาการถูกพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยถูกแยกตัวไปประหารชีวิตเมื่อเดือนมกราคมปี1793นะคะแต่ว่าพระนางแมรี่อันโทเนตเนี่ยยังทรงถูกคุมขังต่อที่นี่ร่วมกับพระราชกุมารแล้วก็พระราชคณิษฐาของพระองค์ค่ะต่อมาจนเดือนสิงหาคมปี1793คือทรงถูกจองจำต่อมาอีก1ปีนะคะก็ถูกย้ายตัวไปยังลากงเซียเจอรีนะซึ่งจะเป็นคุกมืดอยู่ริมแม่น้ำแซนนะคะถามว่าตัวอาคารหอคอย The Temple เนี่ยนะคะ La Tour du Temple เนี่ยปัจจุบันยังอยู่ไหมปัจจุบันไม่อยู่แล้วนะคะปัจจุบันถูกสั่งรื้อถอนไปหมดแล้วในช่วงปีคศ1808ถึง1811ตามคำสั่งของจักรพรรดินโปเลียนที่1นะคะเพื่อไม่ให้สถานที่นี้กลายเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอนุสรณ์สถานหรือเป็นจุดรวมพลสำหรับกลุ่มนิยมกษัตริย์อีกต่อไปค่ะปัจจุบันที่เคยเป็นลาตูเดอตอมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นสแควร์ดูตอมเบอร์นะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะค่ะจะมีร่องรอยแนวเขตมีป้ายประวัติศาสตร์บอกเล่าอดีตนะคะทำไมถามว่าทำไมประชาชนถึงได้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้าน
พระเจ้าหลุยที่16อีกแล้วก็มีการลุกขึ้นเข่นฆ่าชนชั้นนำในฝรั่งเศสทั้งนั้นที่น่าจะแบบว่าสงบลงแล้วหลังจากที่พระเจ้าหลุยที่

16เนี่ยทรงยอมที่จะยุบสภาที่ปรึกษาแล้วก็ตั้งสภาที่เกี่ยวกับประชาชนสภานิติบัญญัติขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งที่บอกไปแล้วก็คือเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีการลุกขึ้นทำสงครามกับสถาบันกษัตริย์ด้วยเหมือนกับเป็นก็เลยเป็นกระแสที่มากระตุ้นให้คนในฝรั่งเศสเนี่ยทำบ้างนะคะอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากความกลัวคือตอนนั้นเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการลุกคือขึ้นจับชนชั้นนำเนี่ยมากักขังแล้วแต่ยังไม่ได้มีการประหารอะไรมากมายแต่ว่าเกิดเหตุภายนอกที่เป็นแรงกระตุ้นก็คือมีกองทัพผสมเนี่ยนะคะกองกำลังผสมที่นำโดยดยุคแห่งบรันชวิกนะคะประกาศว่าที่เคยประกาศว่าถ้าหากเกิดอันตรายกับพระเจ้าหลุยส์ที่16พระองค์ตัวดยุคแห่งบรันชวิกเนี่ยก็จะปะทำลายกรุงปารีสให้ย่อยยับนะคะใครคือดยุคแห่งบรันชวิกนะคะดยุคแห่งบรันชวิกนั้นเดิมชื่อชาร์ลวิลเลียมเฟอร์ดินานด์นะคะเกิดเมื่อวันที่ประสูติเมื่อวันที่9ตุลาคมปี1735ทรงเป็นจอมพลปรัสเซียแล้วก็เป็นผู้นำกองทัพพันธมิตรในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสก็ทรงออกประกาศที่เรียกว่าขับประกาศบรันชวิกนะคะบอกว่าจะขู่ทำลายกรุงปารีสหากราชวงศ์ฝรั่งเศสถูกทำร้ายนะคะพอคำประกาศเนี่ยแพร่มาถึงกลุ่มคนที่ต่อต้านกษัตริย์แล้วก็ก่อเหตุอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยก็เกิดความร้อนรนแล้วก็กลัวอะไรกลัวว่าถ้ากองทัพของรัสเซียเนี่ยของในยุคของบันชวิตเนี่ยยกทัพมาถึงแล้วพวกชนชั้นนำกับพวกทหารที่ตัวเองเนี่ยจับไปขังไว้ถ้าพวกนี้หนีออกมาได้แล้วก่อวอร์ดออกมาเนี่ยพวกตัวเองเนี่ยจะลำบากนะคะก็เลยก่อเหตุรุนแรงขึ้นฝูงชนในปารีสตอนนั้นก็จะประกอบไปด้วยนัสยองแนวกาดหรือว่าเนชั่นแนวกาดนะคะแล้วก็กาดเมนนะคะแล้วก็พวกซองกูรอสซึ่งจะเป็นประชาชนเนี่ยค่ะที่สนับสนุนการปฏิวัติก็เลยร่วมกันบุกพระราชวังตุยเทอรีเพราะว่าเกิดอาการกลัวว่านักโทษในเรือนจำที่ส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยเป็นคนจับเอาไปขังไว้ในข้อหาว่าเป็นผู้สนับสนุนสถาบันแล้วก็กับเป็นข้อหาว่าเป็นศัตรูกับการปฏิวัติหรือแม้แต่ว่าใครก็ตามที่บังอาจแสดงความเห็นใจชนชั้นนำเห็นใจกษัตริย์หรือแม้แต่ว่าใครที่ไม่สนับสนุนทั้งกำลังหรือข้าวของกับกองกำลังปฏิวัติเนี่ยพวกนี้จะโดนยัดข้อหาและไปขังกันหมดนะคะฝูงชนปารีสเนี่ยก็กลัวว่าถ้ากลุ่มนี้หนีออกมาได้พวกตัวเองเนี่ยจะลำบากนะคะแล้วก็มีข่าวลือว่าจะมีการสมคบพวกนักโทษเนี่ยอาจจะสมคบกับกองทัพต่างชาติแล้วถ้าเกิดกองทัพต่างชาติบุกเข้ามาปลดปล่อยนักโทษในเรือนจำได้นะคะตัวเองก็จะเดือดร้อนและประกอบกับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวลือจากสื่อน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะที่เขียนข่าวที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นจากความหวาดกลัวก็กลายเป็นความบ้าคลั่งที่มันเป็นชนวนแล้วก็ลุกลามจนเกินกว่าที่จะควบคุมได้นะคะจนกลายไปสู่การสังหารหมู่เดือนกันยายนค่ะตอนนั้นชองดองตงเป็นแกนนำปฏิวัติก็มีคำสั่งให้กลุ่มซองกูรอสนะคะไปเคาะประตูบ้านทุกหลังเลยเพื่อค้นหาหลักฐานนะคะทุกบ้านจะมีคนถูกจับกุมเอาไปใส่คุกมากเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนนะคะฝูงชนก็แล้วจากนั้นเนี่ยฝูงชนที่มีอาการบ้าคลั่งเนี่ยก็บุกเรือนจำไปเรือนจำต่างๆฆ่านักโทษทุกคนที่สงสัยเอาแค่สงสัยนี่ก็โดนฆ่าแล้วว่าจะเป็นศัตรูกับการปฏิวัติฆ่าคนที่ไม่ยอมกล่าวคำสาบานว่าจะละทิ้งสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงนะคะพวกพระหรือเด็กก็ไม่เว้นวัดบางแห่งคือโบสถ์บางแห่งเนี่ยบาทหลวงโดนสังหารยกใช้คำว่ายกโบสถ์ยกศาสนสถานเลยนะคะบางแห่งเนี่ยก็จะบางกลุ่มก็จะทำเรียนแบบว่ามีการพิจารณาคดีก็คือจะเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบถามไม่กี่ประโยคเหมือนกับที่ทำกับเจ้าหญิงเดอลอมบาร์ค่ะถามไม่กี่ประโยคแล้วก็ถามเป็นพิธีแล้วก็สรุปแบบตัดสินว่ามีความผิดเลยจากนั้นก็ปล่อยให้ฝูงชนที่รายล้อมเข้ามากรูเข้าไปทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะเหมือนกับเป็นการกล้าแม่มดนะคะอันนี้เองที่ดิฉันเมื่อสักครู่บอกว่าคนที่โดนสั่งยิงเป้าแล้วประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าเนี่ยถือว่าโชคดีนะคะ
โดยเจ้าหญิงเดอลอมบาร์เนี่ยหลังจากถูกจับกุมหลังเหตุการณ์บุกราชวังตุยเดอรีและนำมาสอบสวนให้บังคับให้ปฏิญาณตนว่าเชื่อมั่นต่อเสรีภาพและความเสมอภาคและให้ปฏิญาณตนว่าจะเกลียดชังพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางแมรี่อันโตเนตซึ่งก็อย่างที่เล่าแล้วว่าพระองค์เนี่ยยินดีเชื่อมั่นในความเสมอภาคและเสรีภาพแต่ว่าไม่ปฏิเสธที่จะไม่เขาไม่จงรักภักดีต่อสถาบันนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกที่บอกว่าให้ปฏิญาณตนต่อเสรีภาพและความเสมอภาคแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ถูกจับกุมเหล่านี้ถูกสังหารเหล่านี้กลับไม่มีเสรีภาพในการเลือกที่จะรักหรือว่าเกลียดใครนะคะการตายของเจ้าหญิงเดอลอมบาร์นั้นก็จะมีการเล่ากันต่อมาในหลายแบบนะคะอย่างเช่นบอกว่าทรงถูกข่มขืนทรงถูกจับเปลือยกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทรงถูกตัดพระศอกนะคะตัดพระเศียรแล้วก็เอาแล้วศพของพระองค์เนี่ยถูกจับเปลือยกายศีรษะถูกนำมาพระเศียรเนี่ยถูกนำมาเสียบไว้บนไม้ฝูงชนก็ชูไม้ที่มีศีรษะของเจ้าหญิงเดินขบวนไปยังตูเดลาตัมเบอร์นะคะที่เป็นที่ขังของพระนางแมรี่อันโตเนตแต่ว่าก็ไปไม่ถึงคือพระนางเนี่ยถูกบังคับให้จูบพระเศียรของศพแต่ว่าศพนั้นไม่ได้เอาไปเสียบที่หน้าต่างนะคะตามที่ไว้จากการสังหารหมู่เดือนกันยายนนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวมากในการปฏิวัติของฝรั่งเศสมีคนถูกสังหารไปทั้งสิ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,400-1,500คนนะคะมีทั้งเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีพระนะคะบาทหลวงด้วยที่บางแห่งเนี่ยต้องบอกว่าตายยกบาทหลวงเลยเดียวค่ะโดยการจับกุมสำเร็จโทษกันตามอำเภอใจโดยไม่มีหลักฐานนั้นถือว่าเป็นต้นแบบให้กับยุคสมัยที่เรียกว่ายุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะปีคศ1793-1794ในเวลาต่อมาค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความจงรักภักดีของเจ้าหญิงเดอลอมบาร์นะคะที่ทรงสิ้นพระชนในเหตุการณ์สังหารหมู่เดือนกันยายนและในการปฏิวัติฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่16นะคะโดยไม่ทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวต่อความตายโดยทรงยึดมั่นในความจงรักภักดีแล้วก็คุณธรรมนำมิตรนะคะเป็นทำให้พระองค์เนี่ยได้รับการจารึกในเป็นชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในนารีเรืองนามค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะก็ตามที่สัญญาไว้ว่าจะเปิดเพลงชาติมหาชัยซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะคะท่านผู้ที่ประพันธ์เรื่องเจ้าหญิงเดอลอมบาร์เรื่องนี้นะคะโดยเพลงชาติมหาชัยนี้เคยใช้เป็นเพลงชาติอยู่ช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนมาที่จะเปลี่ยนมาเป็นเพลงชาติเวอร์ชันต่างๆรวมถึงเพลงชาติในเวอร์ชันปัจจุบันนี้ค่ะเพลงที่จะนำมาเปิดนี้จะเป็นการขับร้องและบรรเลงโดย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขับร้องนำโดยอาจารย์ดวงเดือนหลงสวัสดิ์และคุณเก่งทัชยะประทุมวันค่ะนะคะเนื้อเพลงนะคะที่ฉันขออนุญาตตัดช่วงที่เป็นเพลงบรรเลงข้างหน้าเนี่ยออกไปนะคะคือเข้าใกล้ตรงส่วนที่เป็นเนื้อหาเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะลากันไปด้วยเพลงชาติมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาย้ำหากพบการกระทำใดๆต่อซากพยูนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องเอาผิดถึงที่สุด
10: นายจินศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบซากพยูนเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาเป็นซากพยูนเพศผู้วัยเด็กอยู่ในสภาพเน่าและมีชิ้นส่วนบริเวณหัวคลีบทั้งสองข้างและหางถูกของมีคมตัดขาดโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทั้งนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆต่อซากสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้กระทำผิดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พิษณุโลกรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดล
11: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดลณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบางเป็ดหมู่2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้เสนอข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลประกอบด้วยการเยียวยาประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ขาดรายได้กว่า4เดือนในช่วงน้ำหลากการปรับปรุงยกระดับถนนในพื้นที่ ่เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรแทนเรือและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่2ตำบลบางระกำทดแทนสะพานเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำยมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมเพื่อดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมระบุว่าจะนำปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพัทราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
12: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ35ของ GDP ไทยโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปีซึ่งจุดสำคัญของการพัฒนา SME ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คือการพัฒนาสินค้าที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสว.สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนไทยเองเพื่อลดต้นทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหัสดนตรีนะคะของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะกรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์นะคะทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มเป็นต้นไปเลยนะคะก็ดำเนินรายการโดย DJ Pat นะคะแพตตี้ปาริดานิมพิจารณ์ค่ะแล้วก็ DJ
1: เบนดาริกานิมพิจารณ์ค่ะ
0: ค่ะก็ในช่วงแรกนะคะการบรรเลงดนตรีของเราก็คือจะเป็นการบรรเลงดนตรีไทยนะคะพี่เบนก็คือเป็นดนตรีสังคีตค่ะสำหรับ6บทเพลงแรกนะคะบทเพลงที่1ค่ะมีชื่อว่ารำวงบวรเทศนะคะโดยนักร้องวงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะเดือนประดับใจนะคะคำร้องนะคะภูเอื้อสุนทรสนานร้องโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่3นะคะปฐุมมารร้องโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะบทเพลงที่4นะคะมนเทวีคุณวินัยจุลบุตรสปะอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็บทเพลงที่5ชื่อว่าเพลงลมทะเลนะคะยันยงเสลานนท์ค่ะแล้วก็สำหรับบทเพลงสุดท้ายในช่วงแรกนะคะทะเลบ้าค่ะคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะ

นเดียวพลัดผู้เพ้ออยู่ริมทะเลมองทะเลว้าเวทวีแต่ได้ยินเสียงซ่านึกว่าดวงมือดีมองก็มีหน้าที่กว้างใหญ่

0: ่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของต้นชั่วโมงแรกขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งออกอากาศไลฟ์สดทางคลื่น FM 92.5 MHz นะคะและ AM 891 GHz ค่ะและออกอากาศทาง Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงค่ะทุกวันพุธตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะและสามารถรับชมพวกเรานะคะได้ทาง NBT นะคะกด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา4 ทุ่มนะคะท่านใดที่พลาดไม่ได้ติดตามก็สามารถที่จะชมผลงานของพวกเรานะคะย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage นะคะแว่วหวานตำนานเพลงหรือช่องทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะสำหรับในครึ่งหลังนะคะเราก็จะมาฟังอีก6บทเพลงบทเพลงแรกนะคะมีชื่อว่าทำนายฝันค่ะของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณวรนุชอารีสำหรับบทเพลงที่8นะคะจันจูฟ้าค่ะคุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่9มนรักนวลจันทร์คุณณัฐดนัยวงศ์วรสัตว์และคุณสุรีพรกลางสะอาดนะคะก็เป็นนักร้องวงกรมประชาสัมพันธ์ของพวกเรานี่เองค่ะสำหรับ3บทเพลงสุดท้ายนะคะนกสีชมพูค่ะคุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณชวลีช่วงวิทย์บทเพลงที่11พรอนพรมร้องโดยครูเอื้อและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะสำหรับบทเพลงสุดท้ายชื่อว่าบทเพลงใจหญิงใจชายคุณณัฐดนัยวงศ์วรสัตว์ค่ะและหลังจากนี้นะคะดีเจแพตตี้นะคะและ
1: ดีเจเบนซ์ดาริกาลิพิจารณ์ค่ะ
0: วันนี้นะคะพวกเราทั้งคู่นะคะก็ขอราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะ
1: สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
8: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองย้อยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหิ้วยาไอที่ซุกซ่อนมาในซองกาแฟส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยในวันนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วและเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการกระทำความผิดเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศมีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปขณะนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว1รายคือนางสาวโฮเจ้าของบัญชีธนาคารที่พบเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทส่วนในแบงผู้ว่าจ้างให้นางสาวจุฑาทิพย์รับหิ้วพัสดุไปส่งประเทศญี่ปุ่นและนายถังผู้ควบคุมและจัดการเรื่องการโอนเงินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อติดบัญชีเฝ้าระวังในระดับข้ามประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รับหิ้วสินค้าหรือฝากส่งสินของไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบผู้ว่าจ้างและสิ่งของอย่างรอบคอบเพราะอาจมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนโดยไม่รู้ตัวและเสี่ยงถูกดำเนินคดีซึ่งไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกเร่งสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือน
9: ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมขังเพิ่มเติมและจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นบริเวณศาลาสวดอภิธรรมวัดบึงทองหลางภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงความยินดีที่ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่มุ่งเป้ายุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าถึงต้นชั่วโมงที่สองกันบ้างนะคะรายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจปาริดานิมพิจารณ์นะคะและ
1: ดีเจเบนซ์ดาริกานิมพิจารณ์ค่ะ
0: ก่อนจะเข้าสู่บทเพลงนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงค่ะซึ่งออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz นะคะและ AM 891 kHz ออกอากาศทาง Facebook Fanpage นะคะแว่วหวานตำนานเพลงไลฟ์นะคะทุกๆวันพุธเลยค่ะตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2 HD กด2นะคะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 เป็นต้นไปอีกเช่นกันนะคะท่านใดนะคะพลาดไม่ได้รับชมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังนะคะทาง Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงหรือช่องทาง YouTube PRD Big Band Official Channel นะคะสามารถเลือกชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงของแต่ละซีซั่นได้เลยค่ะหรือ EP ที่ท่านชอบนะคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงเรายังมีมาตั้งแต่ซีซั่น1จนกระทั่งถึงซีซั่น4แล้วซึ่งทุกท่านจะได้เห็นหน้าตาของนักร้องจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่เป็นทั้งนักร้องแล้วก็ยังเป็นผู้จัดรายการด้วยนะคะพี่เบนยังไงนะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงของพวกเรานะคะไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงกันต่อในต้นชั่วโมงที่2ได้เลยค่ะบทเพลงที่1นะคะมีชื่อว่ายามราตรีขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อและคุณบุษยารังสีค่ะแต่ในที่นี้นำมาเปิดในรายการเป็นคุณชมชัยอรุณฉานค่ะสำหรับบทเพลงที่2มีชื่อว่ากลิ่นราตรีขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและบทเพลงพรานไพรอีกเช่นเคยค่ะครูเอื้อสุนทรสนานและบทเพลงที่4คลื่นสวาทขับร้องต้นฉบับโดยคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชอารีค่ะบทเพลงที่5มีชื่อว่ารักแท้ขับร้องต้นฉบับโดยคุณสมศักดิ์และคุณศรีสุดาและบทเพลงที่6ค่ะมีชื่อว่าบทเพลงเปลี่ยวใจขับร้องต้นฉบับโดยคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะและสำหรับบทเพลงที่7นะคะมีชื่อว่ารักคุณเข้าแล้วขับร้องต้นฉบับโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะบทเพลงที่8มาเถิดที่รักและบทเพลงที่9กลิ่นรักลมใจนะคะก็ยังเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะสำหรับบทเพลงที่10นะคะกุสุมาอธิษฐานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะและยังคงเป็นคุณเพ็ญศรีเช่นเคยนะคะบทเพลงที่11ค่ะคนจะรักกันค่ะและบทเพลงสุดท้ายนะคะคำมั่นสัญญาขับร้องต้นฉบับโดยคุณชรินทร์นันทนาครนะคะและหลังจากนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกอรมน.ภาค4สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
6: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประกอบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนับสินค้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรสั่งระงับการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแหล่งมรดกโลกสีเทพและปราสาทเมืองตำหลังมีการร้องเรียนว่าบทบังทัศนวิสัยเร่งหารือคณะกรรมการเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
7: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่นายกสมาคมอีโคโมสไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิด การบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
8: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการเช่นเคยนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันกับรายการนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ23:07 นโดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ติดตามรับฟังรายการซึ่งก็จะมีบทเพลงในอดีตที่เคยโด่งดังและก็เคยได้รับความนิยมมาแล้วมาให้ได้รับฟังกันค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของโลโบมาเปิดรายการกันเพื่อความสุขของท่านที่ชื่นชอบนักร้องท่านนี้นะครับรวมทั้งหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงในยุคนั้นยุค70นะครับ Me and You and a Duck Named BooWill you still love me tomorrow? There ain't no way. ปิดท้ายด้วย My first time. ซึ่งก็เป็นบทเพลงดังที่สร้างชื่อเสียงให้กับโลโบมากมายทีเดียวนะครับกับ My first time หรือ Me and you and a duck named Boo หรือ Will you still love me tomorrow? ตลอดจน There ain't no way ก็ล้วนเป็นบทเพลงดังที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับ4บทเพลงในอดีตหวังว่าคงจะสร้างความสุขให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เพื่อความสดชื่นแล้วก็เพื่อเป็นความเพลิดเพลินใจในยามดึกนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันจากรายการมนต์เพลงรัติการ

ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะครับจากเสียงร้องของแอบบ้าซึ่งก็เป็นวงดนตรีจากประเทศสวีเดนนะครับแอบบ้านี่ก็เกิดขึ้นในยุค70ครับ1974ในยุคนั้นก็มีบทเพลงดังๆหลายบทเพลงจากขณะนี้นะครับแอบบ้าก็เป็นการรวมตัวของผู้หญิง2ชาย2นะครับอานิตาเฟกกุดแล้วก็บิออนเอลวิสเบนนี่แอนเดอร์สันอังบีฟริตริงสกัดซึ่งก็เป็น4ท่านด้วยกันนะครับกับวงแอบบ้าก็ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งสิ้นนะครับทั้ง4คนเป็นนักร้อง2แล้วก็เป็นนักดนตรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นผู้แต่งนะครับก็เป็น

คณะนักร้องที่ได้รับความนิยมมากนะครับจากแฟนเพลงในยุค70นู่นแล้วครับปัจจุบันก็อายุ80กันแล้วบางคนก็ใกล้แล้วนะครับใกล้80ก็ถือเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมากอันดับแรกๆของโลกก็ว่าได้นะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน4บทเพลงด้วยกันนะครับกับบทเพลงดังอย่าง Dancing Queen Mamma Mia SOS แล้วก็ Fernando ก็รวมเป็นบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วในอดีตทั้งสิ้นเลยนะครับคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขเพื่อเป็นความทรงจำแล้วก็เพื่อความเพลิดเพลินของทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้นะครับยังมีอีกหลายบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันลองมาฟังบทเพลงชุดนี้หลายคนคงคุ้นหูอย่างแน่นอนครับเป็นคณะที่ได้รับความนิยมในโลกอีกวงหนึ่งของวงการเพลงเลยนะครับมาฟังกันกับบทเพลงในชุดต่อไปครับ

ครับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของ The Bee Gees มาให้เราฟังกันนะครับพูดถึงคณะนักร้อง Bee Gees หลายคนคงนึกถึง Barry Gibbs นึกถึง Robin Gibbs แล้วก็นึกถึง Morris Gibbs นะครับทั้ง3พี่น้องก็ร่วมวงกันมาตั้งแต่เริ่มแรกนู่นยุค70นู่นนะครับกับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงดังบทเพลงดีอย่าง Massachusetts To Love Somebody I Start A Joke แล้วก็ Tragedy ปิดท้ายด้วย You Should Be Dancing ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับทั้ง5บทเพลงนี้ล้วนเป็นบทเพลงที่หลายคนคงคุ้นหลายคนคงชื่นชอบครับกับบทเพลงทั้ง5คำคืนนี้ก็นำมาปิดรายการมนต์เพลงรัชกาลกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายคนที่ติดตามและฟังรายการนี้คงจะชื่นชอบคงจะรู้สึกถึงความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัชกาลครับเวลาของเราหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงไทยให้ได้รับฟังกันเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยปภัทรแก้วพา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศามาที่พิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับก็ชวนเที่ยวงานสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคมนี้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่วันที่ 1-2 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 5:00 นนะครับที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับร่วมเรียนรู้คุณค่าศาสตร์แห่งแผ่นดินอบรมวิชาของแผ่นดิน8หลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายนะพร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยอาหารพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกว่า100ร้านค้าทั่วประเทศพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติก็บอกว่างานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็สืบสานพระราชปฏิฐานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในภูมิภาคต่างทั่วประเทศการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่นะครับก็มุ่งถ่ายทอดพระราชปฏิฐาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประชาชนทุกวัยนะครับสามารถมีส่วนร่วมทั้งการเยี่ยมชมเทศกาลภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั้งเรื่องของศิลปาชีพและหัตถกรรมไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านวิถีเกษตรพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพร้อมกับร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่สะท้อนคุณค่าของทรัพยากรไทยและก็ฝีมือของคนไทยกว่า100ร้านค้าภายในงานทุกคนนะครับจะได้ชมนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีที่ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรที่สะท้อนความรักความเอื้ออาทรและพระราชกรณียกิจนานับประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรไทยตลอดมานะครับพร้อมกับสัมผัสบทบาทของแม่ในฐานะผู้มอบทั้งชีวิตความรักและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านองค์ความรู้ด้านอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับในนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นหัวใจของงานก็คือการอบรมวิชาของแผ่นดินฟรีตลอดทั้ง2วันรวม8หลักสูตรนะครับโดยวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงที่ตั้งใจมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้ที่สนใจนะครับอย่างเช่นหลักสูตรพลิกไทยเงินล้านโดยอาจารย์ปัทมาวงศ์นพรัตน์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจากจังหวัดจันทบุรีหลักสูตรการเพาะเชื้อเห็ดตับเต่าจากอาจารย์จำลองจากกรกลุ่มแปรรูปพัฒนารวมใจจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลักสูตรพิพิธภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองโดยอาจารย์ธนโชติสดงามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหลักสูตรจากเมล็ดสู่ต้นกล้าอาจารย์หัตถการพิมพ์วงศ์สวนในศีลกรุงเทพมหานครเป็นต้นนอกจากการเรียนรู้แล้วนะครับภายในงานก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่รวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรกว่า100ร้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตสนับสนุนเกษตรกรไทยและก็สัมผัสคุณภาพของผลผลิตจากแหล่งผลิตอย่างแท้จริงเติมเต็มกับ

เรียนรู้คุณค่าของพื้นดินเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตัวจริงและร่วมกันส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการพึ่งพาตนเองนะครับในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-529-2212-13แล้วก็087-359-7171ครับมาต่อกันที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็สร้างตลาดล่วงหน้านะครับพรีออเดอร์ลำไยลำพูนปี2569นะครับผ่านออนไลน์สารต่อยอดขายจากปี2568ครับนางอัจฉรีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็บอกว่าลำไยนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมากนะครับปัจจุบันมีเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกลำไยทั้งประเทศ 17,699 ครัวเรือนนะครับพื้นที่ปลูก 828,995 ไร่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกลำไยในภาคเหนือที่ขณะนี้นะครับเกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดูอยู่นะครับเป็นช่วงที่ลำไยติดผลและก็เจริญเติบโตตามธรรมชาติให้ผลผลิตปริมาณมากที่สุดในรอบปีนะครับจึงได้สั่งการเน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่นะครับให้เข้าไปดูแลเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การปลูกต่อเนื่องไปจนถึงการเก็บเกี่ยวให้ได้ลำไยคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดพร้อมทั้งวางแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไยผ่านกลไกการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งปลูกและการแปรรูปนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในพื้นที่ปลูกลำไยในเขตภาคเหนือมีจังหวัดลำพูนเป็นต้นแบบที่สำคัญนะครับในการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดูซึ่งปี2569นะครับจังหวัดลำพูนมีปริมาณลำไยทั้งสิ้น 227,871 ตันสดแปรรูปอยู่ที่ 18,019 ตันสดคิดเป็นร้อยละ79นะครับแยกเป็นสกัดน้ำลำไยเข้มข้นลำไยกระป๋องลำไยคว้านเมล็ดและแปรรูปอบแห้งส่วนการบริโภคสดอยู่ที่ 47,852 ตันสดคิดเป็นร้อยละ21นะครับแยกเป็นตลาดในประเทศปริมาณร้อยละ6และตลาดส่งออกร้อยละ15นะครับอีกหนึ่งแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูนนะครับโดยเฉพาะลำไยสดในปี2569นะครับที่ดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรมก็คือการทำตลาดล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี2568ที่ขายลำไยสดผ่านช่องทางออนไลน์ได้ประมาณ 9.5 ตันกรมส่งเสริมการเกษตรโดยกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตรสำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มีการประสานเชื่อมโยงเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยจังหวัดลำพูนเพื่อวางแผนตรวจสอบคุณภาพตกลงราคาซื้อขายวิธีการจัดส่งระหว่างออนไลน์กับวิสาหกิจแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าซางจังหวัดลำพูนโดยวิธีการออนไลน์เปิดรับจองสินค้ารวบรวมออเดอร์แจ้งไปยังเกษตรกรและเน้นเกษตรกรจัดเก็บเตรียมสินค้าและก็จัดส่งลำไยคุณภาพจากสวนถึงผู้ซื้อโดยตรงโดยรอบแรกนะครับได้ดำเนินการจองสินค้าไปแล้วตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2569แล้วก็มีการจัดส่งลำไยไปยังผู้บริโภคแล้วในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสรุปยอดลำไยจากจังหวัดลำพูนโดยวิสาหกิจแปลงใหญ่ลำไยตำบลป่าซางจังหวัดลำพูนผ่านเปิดพรีออเดอร์จากแพลตฟอร์มออนไลน์สู่กลุ่มของบริษัท CPO จำกัดมหาชนจำนวน 9,500 กิโลกรัมประกอบด้วยสินค้าแบบตะกร้า3กิโลกรัมจำนวน 1,800 ตะกร้าคิดเป็น 5,400 กิโลกรัมสินค้าแบบตะกร้า5กิโลกรัมจำนวน 820 ตะกร้าคิดเป็น 4,100 กิโลกรัมปัจจุบันนะครับสถานการณ์ลำไยจังหวัดลำพูนปี2569นะครับมีจำนวนเกษตรกรนะครับ 53,386 รายผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 16,110 รายด้านพื้นที่ปลูกนะครับเนื้อที่ยืนต้นนะครับ 361,227 ไร่ให้ผลผลิตนะครับ 356,687 ไร่แบ่งเป็นลำไยในฤดูนะครับ 258,404 ไร่และลำไยนอกฤดูนะครับ 98,283 ไร่มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดลำพูนจำนวน60แปลงมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับ 3,131 ไร่

0: รายพื้นที่ 19,088 ไร่ทั้งนี้นะครับการสั่งจองผลผลิตลำไยในรอบที่2นะครับจะเปิดจองระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยมีลำไยสายพันธุ์อีดอบรรจุตะกร้าและสายพันธุ์เบี้ยวเขียวบรรจุตะกร้า5กิโลกรัมประมาณ400ตะกร้านะครับผู้สนใจสามารถอุดหนุนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยป่าซางจังหวัดลำพูนได้ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางตลาดที่เกษตรกรครับสามารถบริหารจัดการและกระจายผลผลิตของตนเองถึงผู้บริโภคโดยตรงจากการบูรณาการการทำงานของภาครัฐเอกชนและเกษตรกรก็ขอเชิญร่วมอุดหนุนผลผลิตลำไยสดของเกษตรกรทุกช่องทางซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยไปต่อได้ครับช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.พบกับนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดเรื่องราวพระจริยวัตรที่แสดงถึงความรักความเอื้ออาทรห่วงใยพระราชมารดาและพระราชกรณียกิจนานับประการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวของแม่จุดเริ่มต้นของชีวิตผ่านภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป8หลักสูตรและร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า120ร้านค้าณพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: พิเชษรัตนประสาทกุลนะครับด้วยการสำนักออกแบบกรมชลประทานกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้เรียนทุกท่านว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขุงนะครับแต่วันนี้เราจะมาชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขุงอันเนื่องจากพระราชดำริซึ่งประกอบด้วยตัวเขื่อนและก็ระบบส่งน้ำหน้าที่เรายืนอยู่เนี่ยมันอยู่ท้ายเขื่อนนะครับตัวอ่างเก็บน้ำคลองขุงนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างครับกรมชลประทานได้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างนะครับวงเงินก่อสร้างประมาณ400กว่าล้านบาทเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณปี2572ตามแผนงานของเรานะครับเมื่อเรามีแหล่งน้ำต้นทุนคืออ่างเก็บน้ำคลองขุงเนี่ยครับระบบกระจายน้ำจากอ่างเนี่ยก็สำคัญในตัวอ่างเก็บน้ำคลองขุงเนี่ยมีปริมาณเก็บกักถึง14ล้านนะครับเราจะดำเนินการส่งน้ำจากแก่งน้ำคลองขุงให้พื้นที่ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านล่างนะครับในส่วนของอำเภอของลานเนี่ยครับประมาณพื้นที่เกือบ 28,000 กว่าไร่นะครับ 28,000 กว่าไร่นะครับตอนนี้ทางบริษัทมาสำรวจออกแบบนะครับจะเสร็จสิ้นในวันที่21มิถุนายน2569นี้นะครับเมื่อเราดำเนินการสำรวจและออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ระบบส่งน้ำนะครับซึ่งเป็นระบบท่อนะครับย้ำว่ามันเป็นระบบท่อทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวารวมกันแล้วทั้ง2ฝั่งเนี่ยประมาณ70กว่ากิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่นะครับที่ตั้งหัวงานนี่คืออยู่ที่หมู่8นะครับบ้านคลอง4นะครับคลองลานนะครับในส่วนของระบบนะครับที่จะส่งน้ำเนี่ยครับอยู่มีหมู่8บ้านแปลง4หมู่1บ้านคลองลานหมู่17หมู่20หมู่12หลายๆพื้นที่นะครับพื้นที่ทั้งหมด13หมู่บ้านเป็นคลองลานพัฒนา8หมู่บ้านแล้วก็ปางตะไวอีก5หมู่บ้านนะครับเป็นท่อขนาด2เมตรนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับพื้นที่รับประโยชน์ 33,109 ไร่นะครับเป็นอยู่ในพื้นที่ของตำบลคลองลานนะครับอยู่ที่ 17,900 กว่าไร่พื้นที่อยู่ที่อำเภอปางศิลากองตำบลคลองตะไวใช่ไหมอีกประมาณ
2: ปางตะไว
1: นะครับขอโทษทีครับอีก 15,000 กว่าไร่นะครับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่เนี่ยจะได้อีก 28,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็ชุมชนพื้นที่ที่ได้ประโยชน์อย่างที่เรียนในเบื้องต้นนี้13หมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการกระจายน้ำหรือระบบชลประทานจากอ่างเก็บน้ำคลองขุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคืออย่างนี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะถ้าเป็นตัวเขื่อนเนี่ยครับตัวเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนดินถมหรือเขื่อนดินนะครับแล้วก็ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินนะครับความสูงของเขื่อนประมาณ21เมตรนะครับแล้วก็ความยาวประมาณ800กว่าเมตรนะครับนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำความจุอยู่ที่14ล้านนะครับ14ล้านถ้าผมจำได้ 14.2 ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นเขื่อนขนาดกลางนะครับแต่ว่าตั้งข้อสังเกตคือเขื่อนตัวเนี้ยมันมีปริมาณน้ำไหลลงเฉลี่ยในอ่าง30กว่าล้านแต่เราเก็บ14ล้านนะครับก็ถือว่าเก็บเต็มความจุนะครับก็มีประมาณหนึ่งที่ก็ต้องไหลลงลำน้ำเดิมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ส่วนของตัวเขื่อนนะครับตัวเขื่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวเขื่อนที่เก็บกักน้ำได้14ล้านแล้วก็เก็บน้ำไว้เป็นต้นทุนได้อีกอย่างหนึ่งคือยังป้องกันปริมาณน้ำหลากที่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าด้านท้ายตัวเขื่อนเนี่ยอย่าง39ล้านเนี่ยเก็บไว้14ก็ถือว่าปริมาณน้ำเนี่ยลดเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่น้ำท่วมด้านท้ายได้พอสมควรนะครับได้เยอะมากเลยนะครับพอตัวเขื่อนเสร็จผมแยกมาเป็นโครงการนี้นะครับที่เรามาดูกันเนี่ยเป็นเรื่องระบบชลประทานก็คือนำน้ำ14ล้านเนี่ยมาส่งให้พื้นที่ชลประทานนะครับอย่างที่ผมเรียนแต่เบื้องต้นนะครับใน2อำเภอ13มี13หมู่บ้านนะครับ13หมู่บ้านเป็นของคลองลานพัฒนา8หมู่บ้านแล้วก็ปางตะไวอีก5หมู่บ้านนะครับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 28,000 ไร่ครับต ัวนี้เพื่อเกษตรกรเพื่อการเพาะปลูกนะครับกรณีถ้าเรามีแหล่งน้ำใช่ไหมครับกระทรวงเกษตรมีหน่วยงานหลายหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรหลายๆหน่วยงานนะครับเมื่อกรมชลประทานสร้างแหล่งน้ำต้นทุนแล้วในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรก็จะดำเนินการไอ้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ถามว่าการจะปลูกพืชอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงเกษตรมีหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนพวกนี้อยู่ได้นะครับ
2: เห็นบอกว่าเป็นระบบท่อยังไงมันจะดีกว่าระบบทั่วไปยังไงครับขอแล้วมันจะสร้างได้ไวกว่าไหมประมาณด้วย
1: คือระบบท่อเนี่ยมันมีทั้งระบบท่อเนี่ยเราจะใช้ในพื้นที่ของกำแพงเพชรหรือคลองลานเนี่ยเนื่องจากว่าบางพื้นที่มันไม่ได้เป็นพื้นที่ลุ่มราบลุ่มนะครับการดำเนินการโดยการใช้คลองเปิดเนี่ยบางทีมันจะไม่เหมาะสมทางนักวิศวกรรมแต่ถ้าเราใช้กับระบบท่อเนี่ยนะครับข้อดีของระบบท่อคือการสูญเสียของน้ำเนี่ยจะไม่สูญเสียแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือมันจะระบบมันจะต้องมีการบำรุงรักษาแล้วก็ระบบท่อก็จะแพงกว่าปกตินะแต่ว่าก็อยู่ในเรทที่ความคุ้มทุนที่เราทำครับที่เราศึกษาไว้ครับท่อก็มีหลายแบบนะครับมีแบบท่อ HDPE ท่อยางท่อเหล็กท่อคอนกรีตดังนั้นทั้งหมดก็จะต้องไปดูทางวิศวกรรมว่าประโยชน์สูงสุดที่เราจะใช้ท่อชนิดไหนเราก็จะเอาวิศวกรรมมาจับเอาราคามาจับความคุ้มค่ามาจับนะครับ
2: แล้วก็ก่อนที่จะขอสร้างเสร็จในปี2572เน
1: ี่
2: ยอ
1: ันนี้ตัวเขื่อนนะครับ
2: ตัวเขื่อนที่เป็นที่ก่อนที่จะนำหยดแรกไปถึงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยากให้ผู้บริการสื่อสารไปยังผู้ที่รอคอยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับ
1: ครับก็คืออันดับแรกก็คือตัวเขื่อนเนี่ยเนื่องจากโครงการนี้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญมากเนื่องจากว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของนายหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ท่านทรงดำเมื่อปีอะไรนะผม36เลยนะครับคิดดูนะครับปี36ณปัจจุบันเป็น63นี่กลับกัน6663มาอีก5ปีเป็น68ณปัจจุบันเนี่ยเราได้โครงการอันเนื่องไปยังหลีซึ่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแผนงานของตัวเขื่อนเนี่ยชาวบ้านน่ะจะได้ใช้น้ำนะครับจากเขื่อนที่พระองค์ท่านพระราชดำริไว้เนี่ย2572 2572นี่คือเรามีน้ำต้นทุนมีความมั่นคงทางน้ำ14ล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงอ่ะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรอ่ะก็จะขับเคลื่อนตัวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับช้าที่สุดคือ72นะอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าน้ำตัวเนี้ยเรามาใช้ด้วยระบบท่อด้วยระบบระบบชลประทานนะครับของแก่น้ำของกรุงเพราะฉะนั้นโครงการอ่างเก็บน้ำของกรุงอันเนื่องพระราชดำริที่กำแพงเพชรเนี่ยจะเป็นโครงการที่ถือว่าดำเนินการได้ควบคู่กับระบบได้เร็วมากนะครับและถือว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จนะครับเราของมาได้แล้วก็มาก่อสร้างระบบต่อได้เลย
3: ครับนายพรมงคลที่ชอบครับผู้อำนวยการกองพัฒนาบริหารจัดการน้ำและการมีส่วนร่วมกรมชลประทาน
4: ก็วันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือลุ่มน้ำด้านหลังนี้ก็คือลุ่มน้ำของขุมนะครับซึ่งในปี2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีทรงมีพระราชดำรินะครับรวมถึงได้มอบแผนที่พระราชทานในการที่จะพัฒนาลุ่มน้ำคลองขลุ่งนะครับก็จะประกอบด้วยอ่างหลายๆอ่างแล้วก็ฝายแล้วก็ประตูระบายน้ำนะครับวันนี้เองเนี่ยที่มีการพัฒนาในลุ่มน้ำแล้วเนี่ยก็คือมีอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลนะครับมีความจุประมาณ38ล้านนะครับแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวซึ่งก็ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับมีความจุประมาณ 11.47 ล้านวันนี้เองเนี่ยเราอยู่บนไซต์งานของอ่างเก็บน้ำคลองขลุ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างได้รับงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างนะครับจะมีความจุอยู่ประมาณ 14.27 ล้านนะครับแล้วนอกนั้นก็จะมีอ่างตัวเล็กๆอีกหลายๆอ่างที่อยู่ในลุ่มน้ำนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำนะครับในฤดูฝนที่มีมากเนี่ยเพราะบริเวณเนี้ยจะมีน้ำท่วมในฤดูฝนนะครับอย่างเช่นน้ำหลากปีที่ผ่านมาเห็นสะพานตรงนู้นนะครับก็จะเห็นว่าน้ำติดท้องสะพานเลยนะครับแต่ตอนนี้หน้าแล้งนะครับก็จะเห็นว่าน้ำไม่ค่อยมี นะครับดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้โดยเฉพาะปลายท้ายน้ำที่จะมีเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นอำเภอคลองขลุงอำเภอคลองลานเนี่ยครับก็จะประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยในฤดูน้ำหลากแล้วก็ในฤดูแล้งพื้นที่การเกษตรก็จะขาดแคลนน้ำดังนั้นอ่างต่างๆเหล่านี้ตามพระราชดำริเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับพี่น้องในบริเวณนี้ครับผลการศึกษาเนี่ยก็คือพาพูดถึงเรื่องของเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ป่าเนาะมันอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็อยู่ในเขตติดกับเขตอุทยานแม่วงก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงว่าจุดที่เราจะก่อสร้างเนี่ยอย่างที่ไปดูมาแล้วเนี่ยเราจะวางแล้วมันจะไปกระทบกับเขตอุทยานเขาไหมนะครับแล้วก็ท่วมพื้นที่ป่าเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยตามกฎหมายก็คือตามพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะท่วมเขาเรียกป่าโซนซีหรือป่าอนุรักษ์นะครับมากกว่า500ไร่จึงจำเป็นที่จะต้องทำการเขาเรียกว่าศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EIA นะครับซึ่งเราได้กรมชลประทานได้ศึกษาไปเมื่อปี62แล้วก็รายงานนั้นน่ะได้ผ่านคณะกรรมการแล้วเมื่อปี66เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ได้ดูแล้วมันก็จะมีผลกระทบเรื่องของสัตว์ป่าหรืออะไรเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าเราจะมีมาตรการ EIMP หรือมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อ่างเขตน้ำท่วมของอ่างครับจะได้รับผลกระทบว่าเขาจะต้องสูญเสียที่ทำกินเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องของการโดยเฉพาะโครงการนี้นะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยเข้ามาก็คือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะครับอยู่บริเวณนี้ท่านก็อยากจะมีที่ทำกินทางจังหวัดเองทางผู้ว่าเองเนี่ยก็ได้จัดสรรเขาเรียกโครงการที่ทำกินแห่งชาตินะครับหรือคทช.ให้กับพี่น้องที่มีความประสงค์เนี่ยครับก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องว่าพอสร้างอ่างแล้วพื้นที่ทำกินหายจะไปอยู่ตรงไหนได้อะไรเงี้ยก็ทางจังหวัดก็เข้ามาร่วมมือกับกรมชลในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้แต่ถนนใหญ่เนี่ยที่วิ่งเนี่ยถนนก็จะถูกน้ำท่วมเราก็จะต้องทำถนนทดแทนซึ่งขยับขึ้นไปสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่างๆที่เราพยายามหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะมีพื้นที่ที่น้ำท่วมยังไม่หมดแต่อยู่ในเขตอ่างเนี่ยแต่เดิมเนี่ยท่านเคยเข้าไปทำกินได้แต่วันนี้มันอาจจะมีพื้นที่ที่เคยเข้าไปแล้วน้ำท่วมเราก็จะต้องทำเขาเรียกทางลำรองเพื่อให้สามารถเข้าไปทำกินได้ตามเดิมนะครับก็จะเป็นผลกระทบที่เป็นหลักๆ ก็คือเรื่องที่ดินนะครับเรื่องป่าไม้นะครับสัตว์ป่านะครับแล้วก็เรื่องถนนทดแทนต่างๆเหล่านี้ครับก็ระหว่างการศึกษาเนี่ยก็ได้ทำการมีส่วนร่วมกรมชลก็ได้ทำการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าในอำเภอเนี่ยครับก็ได้แก้ไขปัญหาไปเป็นตามลำดับจนพี่น้องมีความสบายใจจนเราสามารถที่จะของบมาเริ่มในการก่อสร้างได้ครับในส่วนของปี72เนี่ยที่ว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยจะเป็นในส่วนของแล้วเสร็จเรื่องของอ่างเก็บน้ำตัวอ่างนะครับซึ่งตอนนี้เองในระบบในพื้นที่สีเหลืองๆเนี่ยที่ว่าเมื่อเช้าประชุมเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างเรากำลังออกแบบหลังจากก่อสร้างแล้วเนี่ยก่อสร้างระบบเสร็จเนี่ยเราต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้น้ําเนื่องจากตรงนี้มันมีตําบลที่ได้รับประโยชน์อยู่2ตําบลก็คือทั้งคลองลานแล้วก็ปางตะไวดังนั้นเนี่ยทั้งซ้ายขวาในเวทีเมื่อเช้าเนี่ยก็มีความห่วงกังวลเรื่องของความเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ําว่ามันจะไหลไปทางไหนเยอะกว่ากันมั้ยนะครับอันนั้นแหละครับเราก็จะต้องมาใช้กลุ่มผู้ใช้น้ําเนี่ยมาร่วมวางแผนด้วยกันนะครับถ้าปีไหนน้ําเต็มอ่างก็จะไม่มีปัญหาในฤดูแล้งแต่ถ้าปีไหนน้ำในอ่างมันไม่เต็มเพราะว่าฝนมาน้อยฤดูแล้งก็จะต้องมาวางแผนร่วมกันว่าปีนี้มีปริมาณน้ำเท่านี้นะสามารถปลูกได้กี่ไร่จะแบ่งไปทางซ้ายเท่าไหร่แบ่งไปทางขวาเท่าไหร่ก็ต้องมาบริหารจัดการร่วมกันกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่จะสำคัญเลยก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าจะเป็นอ่างตัวนี้จะช่วยลดเรื่องของอุทกภัยบริเวณเขตเมืองนะครับดังนั้นการบริหารจัดการน้ำในอ่างเนี่ยก็จะมีความสำคัญอีกเช่นกันว่าก่อนที่ฤดูฝนจะมาเนี่ยเราก็ต้องทำการพร่องน้ำเพื่อให้ตุ่มของเราเนี่ยมีช่องว่างแล้วหลังจากฝนมาเราก็จะเก็บน้ำไว้ในตุ่มของเราก็จะไปบรรเทาอุทกภัยด้านท้ายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราบริหารจัดการเรื่องของการพร่องน้ำแล้วเอาน้ำออกไปเยอะเอาน้ำออกไปเยอะก็จะกลายเป็นว่าชาวบ้านก็จะกังวลว่าหน้าแล้งน้ำจะพอใช้ไหมอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาบริหารจัดการให้สมดุล นะครับบางทีเราอยากพร่องเยอะเพื่อรักษาอุทกภัยแต่ปรากฏว่าฝนที่คาดการณ์ว่าจะไม่มาน้ำไม่เต็มอ่างหน้าแล้งก็เดือดร้อนอีก นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็บริหารจัดการร่วมกันครับมันจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดทั้งปี
5: ครับสวัสดีครับผมชื่อวรพลเดชสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับในเขตอำเภอปางศิลาทองแล้วก็อำเภอคลองลานนะครับตั้งแต่ปี2536นะครับกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบนะครับศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2565นะครับแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคชก.นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็ได้นำเล่มรายงานเนี่ยยื่นไปที่กรมป่าไม้นะครับเพื่อที่จะรออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็จะมีมติครม.ปี2536นะครับให้หน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เนี่ยเข้าใช้พื้นที่ก่อนไปพลางก่อนนะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นนะครับทางกรมชลประทานก็มีหนังสือขออนุญาตไปทางกรมป่าไม้นะครับเพื่อที่จะขอผ่อนผันใช้พื้นที่ก่อนเพื่อดำเนินการก่อสร้างเพื่อที่จะให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วนะครับในส่วนของการก่อสร้างนะครับก็เป็นทำนบดินเป็นทำนบดินเป็นเขื่อนดินถมบดอัดแน่นนะครับมีความยาวนะครับจุดที่เรายืนปัจจุบันนี้นะครับนี่คือถนนนะครับเป็นถนนหมายเลข1117ของกรมทางหลวงนะครับจุดที่เรายืนเนี่ยอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของแนวร่องแกนพอดีนะครับจุดนี้จุดที่เรายืนตรงนี้คือจุดที่จะก่อสร้างสปินเวย์นะครับมีสปินเวย์แล้วก็มีอาคารระบายน้ำล้นซึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับฝั่งนี้จะเป็นก็เรียกว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าลาดไหลเขาฝั่งซ้ายนะครับพื้นที่น้ำท่วมจะอยู่ด้านเหนือนะครับพื้นที่รับประโยชน์จะอยู่ด้านท้ายน้ำฝั่งนี้นะครับจุดที่เรายืนตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะก่อสร้างริเวอร์เอาท์เลทกึ่งกลางของแนวทำนบซึ่งจะมีความยาวไปถึงไหลเขาฝั่งขวาฝั่งนู้นนะครับความยาวทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ835เมตรนะครับสปินเวย์นะครับสปินเวย์จะมีสันสปินเวย์นะครับซึ่งสันระดับของสันสปินเวย์จะอยู่ที่ระดับเก็บกักนะครับเก็บกักอยู่ที่ประมาณ15ล้านนะครับ15ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ในแต่ละปีเนี่ยจะมีน้ำบริเวณพื้นที่รับน้ำเนี่ยไหลเข้าอ่างประมาณ39ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเราจะเก็บน้ำแค่ประมาณ 40% ของปริมาณน้ำทั้งหมดนะครับในส่วนของการก่อสร้างนะครับที่เห็นเป็นสีน้ำเงินนะครับเห็นเป็นสีน้ำเงินตามรูปเนี่ยอันนี้คือขอบเขตของทำนบดินนะครับจะมีแนวเขาเรียกโทของเขื่อนนะครับจะอยู่ที่ประมาณตรงนู้นนะครับตามที่ผมชี้ไปนะครับตรงนี้คือแนวสันทำนบความกว้างนะครับที่จุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่9เมตรความสูงจากจุดต่ำสุดขึ้นมาประมาณ21เมตรนะครับยาว835เมตรนะครับพื้นที่รับประโยชน์นะครับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะอยู่ที่ประมาณ 28,000 ไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่12หมู่บ้านของอำเภอคลองลานแล้วก็อำเภอปางศิลาทองนะครับปัญหาอุปสรรคในตอนนี้นะครับจะมีถนนของกรมทางหลวงนะครับที่เราขึ้นมาเนี่ยถนนนี้จะถูกน้ำท่วมแล้วก็ถูกเป็นพื้นที่ก่อสร้างสำนักดินหัวงานนะครับตอนนี้ได้ประสานกับกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงก็ได้รับงบประมาณในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับที่จะดำเนินการย้ายถนนเส้นนี้ขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งความยาวก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับความยาวอยู่ที่2กิโลก็เริ่มดำเนินการพร้อมๆกันนะครับทางผมซึ่งเป็นหน่วยงานก่อสร้างก็ต้องวางแผนให้สัมพันธ์กับการก่อสร้างของกรมทางหลวงนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราจะก่อสร้างทางฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วก็ไล่มานะครับแล้วก็จะก่อสร้างสปินเวย์อีกทีนึงประมาณปีที่3ของการก่อสร้างครับพื้นที่ป่าอยู่ที่ 1,800 กว่าไร่นะครับเป็นป่าโซน4ทั้งหมดนะครับก็ต้องศึกษา AA นะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้อันนี้อยู่ประมาณไม่ถึง 10% ครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ไม่ถึง 10% ก็ปีนี้นะครับแผนงานก่อสร้างปีนี้ก็คือเป็นการขุดร่องแกน ขุดร่องแกนได้ไปถึงชั้นหินนะครับแล้วก็มีการระเบิดหินในส่วนที่ต้องก่อสร้างอาคารส่งน้ำฝั่งขวานะครับซึ่งจะอยู่ที่เห็นเป็นแนวเส้นด้านนู้นนะครับจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอีกอันนึงเป็นอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมจะอยู่ฝั่งที่เรายืนฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงเป็นอาคารส่งน้ำฝั่งขวาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราจะก่อสร้างในปีแรกนะครับก็คือฝั่งนู้นก่อนแล้วค่อยไล่มาเมื่อรื้อถนนของทางหลวงแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะดำเนินการฝั่งซ้ายอีกทีนึงครับผมแผนก่อสร้าง5ปีครับ5ปีในส่วนของการก่อสร้างตั้งแต่69นะครับเริ่ม669 70 71 72 73ปีหนึ่งจะมีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างประมาณ39ล้านครับแต่ใน1ปี
6: ปีเดียวก็จบ
5: ถ้าเก็บแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนี่ยเราจะเก็บขึ้นมาเป็นสเต็ปนะครับทีละประมาณ 25% เพื่อรอดูพฤติกรรมของเขื่อนดินนะครับให้ดินมีการปรับตัวครับจะเก็บใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีที่จะเก็บสามารถเก็บ 100% อันนี้เป็นงานดำเนินการเองครับก็ประมาณ488ล้านในส่วนของผมเนี่ยเป็นส่วนของหน่วยงานก่อสร้างนะครับพอก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยเราจะส่งมอบโครงการให้กับโครงการชลประทานกำแพงเพชรเพื่อดูแลบำรุงรักษาแล้วก็บริหารจัดการน้ำต่อไปครับท่านนายกช่วยหน่อยว่าไอ้ต้นน้ำที่มีน้ำท่ามา
7: ตรงนี้จะเป็นเขื่อนนะครับตรงนี้เป็นเขื่อนจะเป็นแนวสันเขื่อนที่เก็บน้ำซีกนี้จะเป็นของอำเภอปางศิลาทองนะครับคือตำบลปางตะไวตรงนี้เราจะได้รับผลประโยชน์ประมาณ 15,000 ไร่นะครับโดยประมาณนะครับมีทั้งหมด5ถึง6หมู่บ้านนะครับแล้วก็ตัวสันอ่างตรงนี้นะครับพอเก็บแล้วเนี่ยเราแยกด้านขวาส่วนด้านซ้ายนี่จะออกมาของเทศบาลคลองลานนะครับเพราะฉะนั้นการวางระบบท่อเนี่ยที่จะมีการก่อสร้างไปพร้อมๆกันจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเมื่ออ่างเสร็จระบบการส่งน้ำจะเสร็จไปพร้อมเลยนะครับตอนนี้ที่ปรึกษาของโครงการวางระบบท่อเนี่ยต้องออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับตามที่ได้มีการจ้างเขาเรียกจ้างที่ปรึกษาเน
5: า
7: ะ
5: ในการออกแบบครับ
7: ที่ปรึกษาออกแบบนะครับแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับแก้ปัญหาให้กับน้ำท่วมน้ำแล้ง14ตำบล นะครับมีอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานอำเภอคลองขุงและอำเภอขานุวรักษบุรีนะครับ14ตำบลเนี่ยเดือดร้อนมาตลอดและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำลงไปท่วมเนี่ยรัฐบาลก็ต้องชดเชยเงินเนี่ยปีละหลายสิบล้านบาทนะครับต้องบอกว่ามันความเสียหายเนี่ยที่ชดเชยก็ไม่คุ้มค่าแต่เมื่อมาก่อสร้างแล้วเนี่ยใช้งบประมาณ400กว่าล้านแล้วก็มีการพัฒนาระบบท่อเนี่ยนอกจากจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบนิเวศเกษตรกรได้ประโยชน์นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อ่างเก็บน้ำในอนาคตอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่ที่จะรับผลประโยชน์อันนี้ก็ผมปัญญาประดาพลนะครับนายกการบริหารส่วนตำบลบางตะไวก็ต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี42นะตั้งแต่42ที่มีโครงการก็คือมีโครงการคลองขุงบนอันนี้เขาเรียกคลองขุงล่างแล้วก็โครงการอ่างเก็บน้ำของวัดสร้อยสรุปสุดท้ายก็คือมาเป็นคลองขุงกันเนื่องมาจากพระรามหลีครับผมเชื่อมั่นว่าประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอปางศิลาทองแล้วก็คลองลานเนี่ยเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ทรงได้เล็งเห็นว่าทางซีกตะวันตกนะครับน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะครับเราจะไม่เหมือนทางฝั่งตะวันออกที่มีแม่น้ำปิงฝั่งนี้เราเป็นด้านที่ตะวันตกเนี่ยน้อยนักที่จะมีการพัฒนาเนื่องจากว่าแหล่งน้ำส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเขตของอุทยานไปอยู่ในเขตของป่าไม้เพราะนั้นถ้าเราไม่มีพระองค์ท่านให้มาดูมาแลในเรื่องของการใช้พื้นที่ป่าเราก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะนั้นทุกคนอ่างเก็บน้ำนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากพระบารมีพระองค์ท่านเองอันนี้อันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกรมชลประทานนะครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับในซีกตะวันตกผมต้องบอกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รับการดูแลการก่อสร้างในเนี้ยถ้าทางงบประมาณที่มากเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นพันล้านเนาะทั้งในเรื่องของการจ่ายชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยทางชลประทานได้ไม่ได้มาลงมาสำรวจเราก็คงทำไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ทุกครั้งที่กรมชลประทานมาขอให้สภาอบต.ปางตะไวนะครับขอผ่านสภาให้สภาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างสภาให้ความเห็นชอบในการสำรวจอบต.ปางตะไวยินดีนะครับที่จะอนุมัติให้ทางชลประทานดำเนินการคือเราให้ความสะดวกทุกด้าน นะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการบริการน้ำให้อย่างเต็มที่ครับแน่นอนที่สุดเราคาดหวังทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของน้ำที่ผ่านมาเกษตรกรของเราเกษตรกรของเรานะครับทำแบบพืชล้มลุกนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอมีแหล่งน้ำแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นปลูกพืชยืนต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาซัพพอร์ตให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวในเขตอ่างเก็บน้ำนี้ได้นะครับการท่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะเชื่อมโยงกับอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับก็คือช่องเย็นแล้วก็เชื่อมโยงกับน้ำตกคลองลานนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งซึ่งเป็นเมืองรองนะครับกำแพงเพชรเนี่ยเป็นเมืองรองแต่ในอนาคตเราอาจจะเป็นเมืองรองที่คนมาพักนานขึ้นนะครับเพราะเราจะหนึ่งเราจะมีอาหารเราจะมีการท่องเที่ยวเราจะมีที่พักนะครับที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้เรามั่นใจว่าศักยภาพของบุคลากรเราแล้วก็ประชาชนที่จะให้การสนับสนุนในการท่องเที่ยวที่ตำบลปางตะไวและเทศบาลตำบลคลองลานอันนี้ก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็เกษตรกรก็ได้ประโยชน์จากในการท่องเที่ยวได้ด้วย
6: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.พบกับนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดเรื่องราวพระจริยวัตรที่แสดงถึงความรักความเอื้ออาทรห่วงใยพระราชมารดาและพระราชกรณียกิจนานัปการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวของแม่จุดเริ่มต้นของชีวิตผ่านภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยและเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป8หลักสูตรและร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า120ร้านค้าณพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี
8: การทำไร่เลื่อนลอยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าเสื่อมโทรมในอดีตราษฎรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงปลูกข้าวและโยกย้ายไปเรื่อยทิ้งพื้นที่ดินจืดหมดสภาพไว้ข้างหลังผ่านเสียงสะท้อนแห่งความทุกข์ยากก่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยพระเมตตาดั่งสายทานหยุดไร่เลื่อนลอยที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
9: ทำไรอย่างเดียวครับทำไรนี่คือเราทำไรแบบเลื่อนลอยปีนึงก็ต้องย้ายไปทำอีกที่นึงอย่างนี้ครับ
10: ทางปลาก่อนค่ะทางเสร็จแล้วก็เผาหลังจากนั้นแล้วก็ปลูกข้าวอยู่ทุกอย่างลำบากมากเลย
8: ชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าลัวที่อาศัยอยู่บนดอยสูงของจังหวัดน่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2546ทรงพบว่าบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อรักษาป่าไม้อันเป็นต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี
11: ้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาเนี่ยเขาจะบอกกับฉันว่าช่วยหน่อยเถอะเขาไม่มีงานทำไม่ทราบจะหากินยังไงชาวเขาก็ว่าอย่างนั้นเป็นเหตุทำจูงใจให้ฉันสร้างหมู่บ้านต่างๆเพราะเขาบอกว่าแม่หลวงช่วยทีไม่รู้จะไปรับจ้างไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนนี่บังเอิญมีงานที่เนี่ยเขามีงานแต่เป็นงานที่เป็นภัยกับประเทศเราก็ลองดูแทนจะตั้งหมู่บ้านที่บ้านลองดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่ในพื้นแถวเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเขาก็อาจจะแก้ตัวเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผักพืชมือจะได้รับการช่วยเหลือเต็มที่จะได้รับคล้ายๆเป็นเงินเดือนแล้วก็มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินก็อาจจะเราอาจจะไม่ใช่ให้เขาทำมาหากินอย่างโบราณนะที่น้อยเราอาจจะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการแยกต้นไม้หรือทำต้นไม้อะไรอย่างนี้
12: พระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้คือให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่าปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ราษฎรทำนาแบบขั้นบันไดที่ให้ผลผลิตสูงปลูกไม้ผลยืนต้นส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ปลูกมันเบอรี่หรือมอนปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทำน้ำมันเบอรี่พร้อมน้ำดื่มตราภูพยัคฆ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับราษฎรเพิ่มขึ้น
13: เปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอยก็มาทำนาเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดต่อเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหลังจากนั้นก็ผลผลิตก็น้อยลงต่อจากนั้นโครงการเข้ามาให้ความรู้เรื่องกาแฟแล้วก็ลองทำกาแฟดูก็ดีขึ้นรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได
14: ้ส่งเสริมกาแฟก็มนด้วยเขามาให้พวกเราปลูกหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณสัก2ปี3ปีแล้วก็ได้ผลผลิตตอนนี้แต่สบายขึ้นละถ้าเราขยันก็ได้ถ้าเราไม่ขยันก็ไม่ได้
12: จากแนวพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างงานให้กับราษฎรด้วยมีพระราชประสงค์หยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริราษฎรจึงได้มีรายได้และเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้พื้นที่อย่างจำกัดแต่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขนาดเดียวกันก็ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งรวมทั้งจัดระเบียบชุมชนพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติด
15: เมื่อก่อนในพื้นที่เราเยอะแต่เราไม่มีองค์ความรู้โครงการพระราชดำริเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ไปศึกษาหาความรู้มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำองค์ความรู้ให้เราเราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถปรับใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
12: วันนี้พื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกเสื่อมโทรมได้พัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อมาสัมผัสภูมิประเทศที่สวยงามของขุนเขาน่านบรรยากาศหมอกยามเช้าอันสวยงามในฤดูหนาวพระราชดำริหยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้โครงการตามพระราชดำริสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกป่าไปพร้อมกับการปลูกชีวิตผู้คนบนความเขียวขจีของผืนป่าจากดอยหนึ่งไปสู่อีกดอยหนึ่งทั้ง18แห่งในภาคเหนือโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในทุกพื้นที่ผสานเป็นพลังให้ราษฎรร่วมกันปกป้องผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์สมดั่งพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าได้งอกงามลงในหัวใจไทยตราบนานเท่านาน

0: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.พบกับนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดเรื่องราวพระจริยวัตรที่แสดงถึงความรักความเอื้ออาทรห่วงใยพระราชมารดาและพระราชกรณียกิจนานับประการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวของแม่จุดเริ่มต้นของชีวิตผ่านภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป8หลักสูตรและร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า120ร้านค้าณพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี
1: คุณผู้ฟังครับเวลาของการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมไม่พ้นแก้วพนิษฐ์ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยประกาศความพร้อมบนเวทีเอเปกร่วมสนับสนุนความร่วมมือจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน BCG โมเดลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ร่วมกันสร้างการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573
7: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ประจำปี2569ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่27-28กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าไทยได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป่าไม้ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและมีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตามรูปแบบ BCG โมเดลโดยมุ่งให้การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีทั้ง21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้ร่วมกันลงนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ป่าชายเลนคิดเป็นร้อยละ48ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูขมิ้นชันโมเดลสมุนไพรครบวงจรมุ่งสู่ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันปูทางอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
8: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ายาแคปซูลขมิ้นชันรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วที่ผ่านมามีการสั่งจ่ายยาแคปซูลขมิ้นชันในระบบบริการสุขภาพกว่า2,100,000ครั้งสะท้อนการใช้สมุนไพรทดแทนยาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันใน67จังหวัดและมีแปลงมาตรฐาน GAP ใน28จังหวัด ดยขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ผลการศึกษายังพบว่าสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมได้ใกล้เคียงกับยาแก้อักเสบแต่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ากรมการแพทย์แผนไทยจึงเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทั้งห่วงโซ่อุปทานพร้อมตั้งเป้าใช้ขมิ้นชันโมเดลเป็นต้นแบบพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจไทยขยายตลาด Health and Wellness และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเริ่มมีผลแล้วนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่ายาเทริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทด์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: อาทิตย์ที่2สิงหาคม2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำนะคะสำหรับข่าวยามเช้านี้เมื่อวานก็มีฟ้าร้องเหมือนกันนะครึ้นๆคิดว่าโอ้โหแรงแน่ๆเลยปรากฏว่าหายไปเลยนะก็ยังไม่ตกแต่ก็คือต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะก็ต้องระวังกันต่อไปบ้านเรือนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังคาต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างไรก็ต้องดูตัดลงตอนนี้ตัดลงก่อนนะยังไงหน้าฝนเนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้สังเกตดูเขาแตกยอดอ่อนนอกออกมาแน่ๆหลังจากนั้นจะกลายเป็นทรงพุ่มสวยเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าเอาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกๆวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM ด้วยค่ะ AM 819 891 kHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ Facebook Live ข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนทางทีมงานของเราวันนี้นะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมดิฉันขอลุกดูหน้าก่อนนะคะใครคะคุณอุเทนพรมพันใจค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live ด้วยนะคะน้องๆจาก New Media ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วงแรกเลยนะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศกันหน่อยค่ะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูวันนี้ค่ะคุณแอลภาพรวมแล้วเนี่ยฝนลดลงจากเมื่อวานประมาณ 10% ในหลายๆพื้นที่นะคะยกเว้นภาคเหนือภาคเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยประมาณ 70% ส่วนใหญ่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย 70% จะอยู่ที่ภาคเหนือค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้อันดามัน 60% เท่านั้นค่ะภาคใต้อ่าวไทยประมาณ 40% ค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรใครที่เดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ค่ะก็นี่คือพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี
1: ้
0: นะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ข่าวสารเรื่องราวดีๆต้องบอกว่าโอ้โหพี่กบนี่จัดมาแน่นมากๆเลยนะสำหรับเนื้อหาข่าวยามเช้าในวันนี้แต่ว่าเราไปกันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาได้มีการจัดงานวันบริจาควันบริจาคอวัยวะโลกนะคะที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะและดวงตาถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะสามารถช่วยส่งต่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการจัดโครงการ The Ultimate Gift of Life ที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายที่ให้มีผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางด้านของนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ค่ะอธิบดีกรมการแพทย์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันถือว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายด้วยกันและรอการปลูกถ่ายกระจกตามากกว่า 13,000 รายค่ะขณะที่ในแต่ละปีนั้นสามารถทำการปลูกถ่ายอวัยวะได้เพียงประมาณ 1,200 รายส่วนกระจกตาประมาณ 2,000 รายเท่านั้นค่ะเนื่องจากจำนวนผู้บริจาคอวัยวะนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงยกระดับระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและก็ดวงตาให้ครบวงจรทั้งการพัฒนาศักยภาพการปลูกถ่ายบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนในทุกเขตสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ขั้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมให้แก่การให้สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะ ค่ะ
1: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือว่าบริจาคดวงตาก็เช็คสุขภาพแล้วก็

0: คุณสมบัติให้ตรงด้วยนะคะมาดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สมฤทธิ์สมฤกษ์จึงสมานนะคะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยค่ะบอกว่าขณะนี้นะคะยังมีสถานการณ์อุทกภัย2จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือพะเยาและยโสธรถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงค่ะซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์สีส้มแล้วถึงแม้ว่าฝนเนี่ยโดยรวมแล้วจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมขังจากฝนสะสมเนี่ยยังมีอยู่ค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองด้วยค่ะซึ่งได้มีการประเมินแล้วก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้3สิงหาคมความเสี่ยงจะทรงตัวและก็ลดลงชั่วคราวแต่ว่าพื้นที่บริเวณภูเขาเนี่ยยังคงต้องระวังดินอุ้มน้ำอยู่นะคะดินอิ่มน้ำด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะประกอบกับในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรก็ทำให้ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การส่งต่อความเสี่ยงนะคะในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสถานพยาบาลแห่งไหนต้องหยุดให้บริการหรือว่าระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างไรค่ะรวมไปถึงยังไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับไปยังทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือครั้งนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าความพร้อมสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสายหลักสายรองเนี่ยรวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชภัณฑ์มีเพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะส่วนการยกระดับการเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง4สิงหาคมนี้พร้อมที่จะทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญนะคะการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีการติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้รับการดำเนินการแล้วนะคะนั่นก็คือ2จังหวัดพะเยาและยโสธรก็มีการติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่เข้าถึงชุมชนที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ภูเขาภาคเหนือได้เฝ้าระวังความเสี่ยงถนนขาดดินถล่มแล้วก็เส้นทาง EMS ก็คือเส้นทางที่ได้แจ้งไว้คือเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะล่าช้าแล้วก็ถูกตัดขาดนะคะส่วนจันทบุรีตราดระนองเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบริเวณเชิงเขารวมไปถึงเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยข้ามอำเภอในขณะที่ภาคอีสานตอนบนนะคะได้เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนและผู้ต้องรับยาต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยไปรับฟังเรื่องของปัญหาทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปรับฟังสรุปบรรยายโครงการการส่งเสริมภาคการเกษตรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆเดี๋ยวไปติดตามรับฟังคุณบุญมาศรีมาศนะคะก็จะรับฟังกันในตีค้องร้องข่าวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่านอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอันนี้คือหมายกำหนดการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แต่ว่าที่เสริมมาต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ไปยังที่ จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันน
0: ะ
1: ไปชลบุรีถามว่าไปทำไมเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวระดับประเทศนะเรื่องราวของเหตุสะเทือนใจในส่วนของการที่มี2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงการฆ่ายกครัวชาวไทยอีก3รายด้วยกันซึ่งเป็น1ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะสำหรับกรณีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดชลบุรีโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงกรณีนี
0: ้
1: กรณีที่มีการแสดงความเห็นว่าอยากให้กรณีนี้เนี่ยให้ประหารชีวิตนะคะผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆ่าคนไทยยกครัวเนี่ยท่านบอกว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำที่จะเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับค่ะแล้วก็แม่นยำด้วยเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับที่การที่ทำไว้นะคะแต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคนที่ตัดสินที่จะรับโทษก็คือศาลยุติธรรมแต่เรื่องนี้ค่ะต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอความร่วมมือกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การสะเทือนขวัญชาวไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากก็ขอให้ประชาชนมั่นใจกับว่าอย่า กังวลเราจะทำอย่างเต็มที่และการที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาเพราะพ้นโทษซึ่งต้องทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ขอย้ำนะคะว่ามีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของคดีนี้เป็นกรณีของการฆ่าคนตายหลังพ้นโทษออกมาแล้วก็ทำความผิดซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักและก็หนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ให้รัดกุมรอบคอบมากที่สุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวย้ำต่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราต้องเอาในความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเบื้องต้นแม่ของนักท่องเที่ยวทั้ง2คนอยู่ในเมืองไทยซึ่งทางเราได้มีการประสานและอำนวยการความสะดวกให้มากที่สุดหากถามว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปทำไมท่านบอกว่าก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีหรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดและก็ต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องเอาในความสะดวกค่ะแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะ
0: ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียทุกรายค่ะยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้คนร้ายเป็นภัยสังคมแล้วก็ลอยนวลอยู่ได้นะคะโดยตำรวจภูธรภาค2นั้นยังคงเร่งคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาเช่นกันค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียที่ได้เกิดคดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะคะอำนวยการชุดสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจนสามารถจับกุมได้เป็นผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะนี่คือเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการกระทำที่อุกฉกาจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเสียชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะคะส่วนกรณีการเสียชีวิตของคุณฮารุนโซโลนะคะล่าสุดเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงอังการาได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพจ Royal Thai Embassyอังการานะคะได้โพสต์ชี้แจงว่าตามที่มีข้อสั่งตามที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุข หรือว่าฮารุนโซโลนะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็ขอเรียนดังนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิสีนะคะเวลา 20:30 นในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮารุนโซโลนะคะอย่างเป็นทางการหนังสือเนี่ยลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3คือสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเนี่ยตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตแล้วลงวันที่29กรกฎาคม2569หลังจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์ค่ะสถานเอกอัครราชทูตเองก็ขอยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของรัฐผู้รับค่ะแล้วก็ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะ
1: ค่ะข่าวดีสำหรับข้าราชการและคนในครอบครัวกรมบัญชีกลางค่ะเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักค่ะให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้1สิงหาคม2569ซึ่งกรมบัญชีกลางค่ะออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ายานะคะTheri Paratres Lomo Sorumab สำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกค่ะโดยมีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับนะคะยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบนะคะPR Authorization หรือว่า PA หรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีซึ่งปัจจุบันค่ะสำหรับในส่วนของทางยาTheri Paratres เนี่ยที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนค่ะที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาติและก็ยาโลโมโซโลโมโซรูสแมปเนี่ยนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์และก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนซึ่งก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะฮะต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายยาดังนี้1ยาTheri Paratres ให้อัตราเบิกไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องนะคะ2ก็คือยา Romosorumab ในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่อง นะคะซึ่งก็สามารถที่จะกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นเป็นผู้เบิกจ่ายยาทั้ง2ชนิดนี้ในระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จค่ายาก็ให้ระบุว่าเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้นะคะแล้วก็ให้ออกเป็นใบรับรองการสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติโดยมีผู้สิทธิ์นั้นก็จะไม่สามารถนำใบเสร็จเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่ายานอกบัญชีหลักของกรมบัญชีกลางเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็ครอบครัวคนในครอบครัวด้วยนะคะในการที่จะรักษาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักเขาก็ต้องดูกรณีไปด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะก่อนที่จะไปพักตีของร้องข่าวข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามงานที่จังหวัดตรังค่ะเป็นการยกระดับการสื่อสารภาครัฐเข้าถึงประชาชนผู้ประกาศแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะลงพื้นที่ไปเน้นการบริหารงานคนแล้วก็งบประมาณควบคู่กับการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นะคะทีนี้ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางด้านของคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังไปติดตามการทำงานแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดของสำนักงานประกาศสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะคุณมุจรินทร์ทองนวล นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านอธิบดีเองก็ได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิดสอนภักดีค่ะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังโดยมีการติดตามการจัดตั้งศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีพระบรมมาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายด้วยค่ะโดยท่านเองก็ย้ำนะคะว่าบทบาทของสื่อท้องถิ่นในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้ความสำคัญกับการบริหารไม่ว่าจะเป็นคนงานแล้วก็งบประมาณด้วยจะต้องเดินคู่กันค่ะกับการยกระดับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็จะได้มีการเพิ่มการเข้าถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับประชาชนโดยมีทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังค่ะคุณนิพัฒน์เพ็ญละมุนนะคะพร้อมด้วยบุคลากรค่ะเข้าต้อนรับแล้วก็รายงานผลดำเนินการนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะท่านอธิบดีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะเพื่อติดตามการทำงานในหน่วยงานในปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็คือคุณบุษบันสุวรรณนพนะคะสุวรรณนพพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการประชุมหารือกันค่ะโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนโยบายภารกิจเร่งด่วนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายพร้อมกับส่งเสริมให้ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็เน้นการผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รับสารในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยค่ะควบคู่กับการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยของจังหวัดนะคะก็จะมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะกับ เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดด้วยค่ะรวมไปถึงผู้บริหารในสังกัดของสปท.6นะคะผ่านออนไลน์ซึ่งก่อนที่ท่านนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับป่าไม้สปท.ตรังได้มีการร้องขอในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าววันนี้คุณบุญมาศรีหมัดนะคะรอทุกท่านอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
6: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณ M District โดยทาง M District หรือศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปัชฌาย์มีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแล้วครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคส.เพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสคนี่แหละครับให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต็อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุน และความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดแล้วครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยแล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบโดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุแล้วครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีท่านใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้อง และไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอ้าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับก่อนจะจบในช่วงของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวย

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณปูบุญมาสีมาศนะคะยังเหลือเวลาให้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้าคุณวนิดาคุณสุวิทย์นะคะโอ้โหร้อยกว่าท่านตอนนี้นะคะคุณวนิดาบอกว่าเสียงชัดเจนคุณสอนบอกว่าผมดูทุกวันครับผมอยู่ที่สอนพะเยานะคะที่จังหวัดพะเยาหรือเปล่าคุณสุวิทย์ไมตรีบอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าด้วยครับขอบคุณค่ะฟังจากแม่เสรียงค่ะคุณ
1: ค่ะ
0: คุณป้าวันดีนะคะคุณสมจิตนะคะบอกว่าบรรพตพิสัยแล้วก็ยังมีคุณคมสันคุณสุวรรณดวงชัยค่ะบอกว่าแดดออกแต่เช้าเลยรับฟังอยู่ที่กบิลบุรีค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าลำพูนอากาศร้อนเจ้านะคะผู้ดีที่ราบศูนย์คุณพรพานพรพลนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ค่ะมาเตือนภัยกันเรื่องของยาในกลุ่มของเอ็นเซดกันหน่อยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดนะปวดหัวมีไข้สูงลอยๆเนี่ยนะกินยาพาราแล้วไม่ลดอย่าเพิ่งรีบหายาในกลุ่มเอ็นเซดอย่างเช่นไฮบูโปรเฟนหรือว่าแอสไพรินมาทานเองเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในอย่างรุนแรงมากขึ้นสังเกตอาการเบื้องต้นให้ดีก่อนหากพบผู้ป่วยมีไข้ติดต่อกันเกิน2วันคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงควรที่จะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นไข้แบบธรรมดาแต่ปรากฏว่าอ้าวกับกลายเป็นว่าเป็นไข้เลือดออกซะอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะอย่าเอ็นเซดอันตรายนะถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะวันนี้เรา2คนนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการข่าวยามเช้าแล้วพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
1: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้น
4: คงจะต้องมีวิธีการในการเฝ้าระวังและติดตามซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยเราก็พวกเราก็รู้ว่าคนบุคคลพ้นโทษเนี่ยเยอะดังนั้นจะต้องมาคัดกรองครับคัดกรองถึงพฤติการข้อหาที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไ